0: ผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์022834300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: ายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อย พิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลฟายใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3 ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันทรามทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยอัญญรัตน์คำวงศ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลธราพิมพิชยาโกกรัมปภัชยาพลธรรมนันทพัฒน์มูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอลากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยเอนริเก้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิ สูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
2: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับรับที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทางผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของ สิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ท่านผู้ฟังคะไมสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียบไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของไมสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองไมสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงไมสากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้ไมสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
6: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนนะคะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีหนึ่ง
5: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าม่ายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปี ตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
7: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
8: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายพบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
7: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นน้ำพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม
10: ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

0: ธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
1: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
0: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
3: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
4: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำอะค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะแล้วมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
3: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สคร5ราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือค่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
4: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดหมดดื่มค่ะ
3: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม

0: ความที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
3: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
7: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ก็
6: เย็
7: นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู
10: แมววิเศษกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีที่มีแมววิเศษน่ารักชื่อว่าคีซ่านางรักแมวตัวนั้นมากวันหนึ่งนางบอกว่าโอ้แมวน้อยเจ้ามีความสุขกว่าข้าอีกเจ้ามีพ่อแม่อย่างเราแต่ข้าไม่มีครอบครัวเลยอย่าร้องนะข้าจะช่วยเจ้าเองคีซ่าทำตามปากพูดทันทีที่นางกลับมาจากป่าเพื่อไปปรึกษานางฟ้าที่นั่นราชินีก็มีลูกสาวทันทีราชินีดีใจมากอีกไม่นานเด็กคนนั้นก็เริ่มเห็นแมววิเศษเธอจะกระโดดไปทั่วห้องและจะไม่ยอมนอนเลยถ้าไม่มีแมวนั่นนอนอยู่ข้างๆเย็นวันนึงเมื่อพยาบาลมาหาแมวเพื่อที่จะเอาแมวไปนอนกับเด็กนางหาแมวไม่เจอทุกคนรีบตามหาแมวแต่ก็หาไม่เจอแมวหนีไปแล้วแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าแมวหายไปที่ไหน หลายปีผ่านไปวันหนึ่งเมื่อเจ้าหญิงยังอายุน้อยที่ยังเล่นบอลอยู่ในสวนตอนนั้นนางป้าบอลไปไกลกว่าปกติและมันไปติดกับพุ่มไม้เข้าเจ้าหญิงวิ่งไปหาบอลแล้วยืนหยุดอยู่ตรงหญ้ายาวๆอยู่ดีๆนางก็ได้ยินเสียงอิงกับยอกอิงกับยอกเจ้าลืมข้าแล้วเหรอข้าคิซ่าพี่สาวเจ้าแต่ข้าไม่เคยมีพี่สาวเจ้าลืมแล้วเหรอว่าข้านอนข้างๆเจ้าบ่อยๆนะแล้วนี่หายไปไหนมาล่ะก่อนที่คีซ่าจะได้ตอบสาวใช้ของอิงกับยอกก็มาถึงอย่างหายใจไม่ทันคีซ่ากลับเข้าไปในป่าเจ้าหญิงหัวเสียกับสาวใช้ของนางแล้วเล่าทุกอย่างให้กับราชินีได้ฟังใช่มันจริงนะข้าก็อยากจะเห็นมันอีกครั้งหนึ่งเช้าวันถัดมาอากาศร้อนมากแล้วเจ้าหญิงประกาศว่านางจะเข้าป่าไปที่ที่อากาศเย็นหน่อยเพราะข้างในนั้นมีต้นไม้ใหญ่และเหมือนทุกที่ที่คนใช้ของนางจะไปด้วยในขณะที่ใกล้ๆสายน้ำคนใช้ของนางก็หลับไปเจ้าหญิงเห็นเลยออกไปเดินเล่นอยากจะเจอกับเอลฟ์น้ำตาลกับนางฟ้าบ้างแต่ว่านางกลับไปเจอกับยักษ์ร้ายเข้า
11: โอ้ข้าหาคนใช้อยู่พอดีแล้วก็มาเจอเจ้าถ้าเจ้าไม่อยากตายก็ตามข้ามาซะ
10: เจ้าหญิงกลัวมากแต่นางไม่มีทางเลือกนอกจากยอมฟังนางเดินเงียบๆตามไปนางเดินไปไกลแล้วอิงกับยอกก็เหนื่อยมากๆจนนางเริ่มร้องไห้หลังจากนั้นยักษ์ก็หันมาพูดว่า
11: ข้าไม่ชอบคนใช้ที่ส่งเสียงน่ารำคาญถ้าเจ้าอยากร้องข้าจะทำให้เจ้าร้องจริง
10: ๆมันเอาขวานออกมาแล้วตัดกำไลข้อเท้าออกจากเท้าของนางมันทำมาจากทองและแต่งด้วยหินที่มีค่ามากแล้วเอามันใส่กระเป๋ายักษ์เลยเดินหนีไปแล้วทิ้งนางเอาไว้เพียงแค่คนเดียวอิงกับยอกนั่งบนกองหญ้าพระอาทิตย์ยังสูงขึ้นส่องแดดแรงนางได้ยินเสียงกงล้อเข้าใครก็ได้ช่วยด้วยข้ากำลังไปตอนนั้นมีรถเข็นเดินทางผ่านป่ามาคีซ่าขับมันนางใช้หางตัวเองเป็นแส้คีซ่าเห็นอิงกับยอกนั่งตรงนั้นเลยกระโดดลงไปแล้วก็พากลับไปที่กระท่อมเมื่อพวกเขาไปถึงที่กระท่อมอิงกับยอกเหนื่อยมากๆและดื่มนมจนอิ่มหลังจากนั้นก็นอนพักบนฟูกหลับไปก่อนนะข้าจะกลับมาหลังจากนั้นคีซ่าขึ้นรถเข็นไปขับตรงไปที่ถ้ำของยักษ์คีซ่าจอดรถไว้หลังต้นไม้คีซ่าค่อยๆเดินไปที่ประตูแล้วฟังว่ายักษ์มันกำลังบ่นอะไรอยู่ตอนที่กินอาหาร
11: ตอนนี้ยายเจ้าหญิงโง่นั่นจะไม่ร้องไห้แบบงี่เง่าอีก
10: มันเอาแต่ว่าอิงกับยอกรับหลังว่านิสัยไม่ดีแต่มันไม่รู้ตัวว่าตอนนั้นคิซ่ากำลังเอาเกลือไปเทใส่ถ้วยซุปของมันจนหมดแล้วถึงเวลาตอนนั้นยักษ์ดื่มซุปนั่นแล้วก็ร้องออกมา
11: อ๋อนี่อะไรเนี่ยทำไมมันเค็มอย่างนี้ถ้าไม่ได้เกลือข้าตายแน่
10: อยู่ดีๆมันก็รีบวิ่งไปที่ถ้ำแล้วหลังจากนั้นคิซ่าเข้าไปที่กระท่อมไปเอากำไลของอิงกับยอกแล้วเอาใส่รถเข็นแล้วขับกลับไปอิงกับยอกขอบคุณมากที่คิซ่าเอากำไลมีค่ากลับไปคืนให
12: ้อ๋อขอบคุณนะคิซ่าข้ารักกำไลนี้มากและเจ้าเจอมันขอบคุณมากนะพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้ากลับบ้านนะ
10: และนางก็ทำแบบนั้นตอนที่คีซ่าขับรถไปที่วังราชากับราชินีก็เจอกับลูกสาวที่หายไปของพวกเขานั่งข้างๆอยู่กับคีซ่าพวกเขาถามคีซ่าว่าต้องการอะไร
12: ไว้คุยเรื่องนั้นทีหลังนะคะ
10: นางคำนับแล้วกลับไปเจ้าหญิงไม่ชอบที่คีซ่ากลับไปนางไม่ดื่มและไม่กิน
11: ถ้าเป็นแบบนี้ลูกสาวของเราตายแน่
10: มีอะไรที่เรายังไม่ลองไหม
11: การแต่งงานล่ะเรามาลอง ให้นางแต่งงานกับคนที่จะทำให้นางมีความสุขไหม
13: หาแมวตัวใหม่ให้นางได้ไหม
11: ไม่แต่งงานนั่นล่ะเชื่อข้า
13: ทันใดนั้นราชาก็เชิญเจ้าชายทุกคนจากอาณาจักรต่างๆมาให้เจ้าหญิงได้เลือกและสุดท้ายนางก็เลือกเจ้าชายหนุ่มคนหนึ่งราชากับราชินีนั้นพอใจมากๆและพวกเขาก็สั่งให้จัดงานเลี้ยงอลังการขึ้นเมื่อสมรสเสร็จสิ้นคิซ่าก็ปรากฏตัวข้ามาเพื่อมาเอารางวัลของข้าคืนนี้ขอข้านอนกับเจ้าหญิงนะ
12: แค่นั้นเหรอ
13: แค่นั้นแหละเมื่อถึงเช้าตอนนั้นไม่ใช่แมวที่นอนข้างเตียงแต่ว่าเป็นเจ้าหญิงสวยอีกคนหนึ่งข้าโดนนางฟ้าร้ายสาปเอาไว้ว่าข้าจะไม่มีทางคลายคำสาปได้จนกว่าจะทำอะไรบางอย่างและพวกเขาดีใจมีความสุขกันมากๆเจ้าหญิงคิซ่าก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วไปอยู่ที่อาณาจักรใกล้ๆจบบริบูรณ์
14: เจ้าชายแห่งความสุขสูงขึ้นไปเหนือเมืองบนเสาที่สูงมีรูปปั้นของเจ้าชายแห่งความสุขตั้งอยู่เขาถูกตกแต่งไปด้วยใบไม้ทองประดับตั้งแต่หัวจรดเท้าดวงตาทั้งสองข้างเป็นสีฟ้าน้ำเงินดั่งไพลินและมีทับทิมเม็ดใหญ่ส่องประกายที่ด้ามดาบของเขาคืนหนึ่งนกนางแอ่นบินอยู่เหนือเมืองเธอเหนื่อยล้ามากและหวังว่าจะใช้เวลาพักผ่อนระหว่างเท้าของเจ้าชายแห่งความสุขระหว่างที่กำลังหลับหยดน้ำขนาดใหญ่ได้ตกลงมาใส่เธอสงสัยเพราะมันไม่มีเมฆบนท้องฟ้าแล้วก็มีน้ำอีกหยดตกลงใส่เธอเจ้านกนางแอ่นตัดสินใจย้ายที่นอนแล้วก็มีน้ำหยดที่สามเธอมองขึ้นไปและพบว่ามันคือน้ำตาของเจ้าชายแห่งความสุขเจ้านกนางแอ่นถามขึ้นอย่างเห็นใจท่านเป็นใครแล้วทำไมท่านถึงร้องไห้ล่ะ
11: ข้าเคยเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ในพระราชวังข้ามีเมตตาและถ่อมตนไม่เคยมีความเศร้าโศกใดๆในอาณาจักรข้าผู้คนต่างเรียกข้าว่าเจ้าชายแห่งความสุขหลังจากข้าตายข้าถูกนำมาสร้างบนเสาสูงหัวใจที่ทำจากดีบุกแต่ถึงอย่างนั้นมันมักจะคร่ำครวญอยู่เสมอเมื่อข้าเห็นความทุกข์ยากในเมืองข้าในตอนนี
14: ้ท่านช่างน่าสงสารและทำไมตอนนี้ท่านถึงร้องไห้ล่ะ
11: ไกลออกไปในกระท่อมเล็กมีลูกของช่างเย็บผ้ากำลังป่วยเขากำลังร้องไห้เพราะแม่เขาไม่มีอะไรให้เขากินนางยากจนมากและทั้งหมดที่เธอมีก็เพียงน้ำจากแม่น้ำใกล้ๆเท่านั้นแต่เด็กน้อยยังคงหิวโหยหาอาหารอยู
14: ่แล้วท่านจะช่วยพวกเขาได้ยังไงจากตรงนี
11: ้เอาท็อปทิมจากด้ามดาบข้าไปหญิงน่าสงสารคนนั้น
14: นกนางแอ่นตอบรับคำขอของเจ้าชายบินไปยังกระท่อมของช่างเย็บผ้าและวางทับทิมไว้บนโต๊ะเธอยังช่วยพัดให้เด็กน้อยที่ป่วยเพื่อบรรเทาไข้ของเขาเมื่อเธอบินจากไปแม่ที่น่าสงสารได้ตื่นขึ้นและพบว่ามีทับทิมอยู่พวกเขาทั้งคู่มีความสุขมากๆเมื่อนกนางแอ่นกลับมาจุดชายได้พูดขึ้น
11: ข้าเห็นนักเขียนคนหนึ่งเขากำลังทรมานจากความหนาวและเขาก็หิวมากแต่เขายังเขียนหนังสือของเขาต่อเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ค่าตอบแทนเลยถ้าเขาเขียนหนังสือไม่เสร็จจะนกนางแอ่นช่วยนำไพลินจากตาข้าไปให้เขาได้ไหม
14: ไม่นะเจ้าชายเขาทำเช่นนั้นไม่ได้
11: นี่เป็นคำสั่งนกนางแอ่นที่รัก
14: นกนางแอ่นไม่อยากจะถอดไพลินออกจากตาของเขาแต่เธอก็เชื่อฟังเจ้าชายที่เมตตาอย่างไม่เต็มใจดังนั้นนกนางแอ่นจึงบินเข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตของคนที่โชคร้ายอีกคนแม้จะเป็นเพียงชั่วครู่เธอวางไพลินไว้ที่โต๊ะของนักเขียนเธอพบว่านักเขียนหมดสติเนื่องจาก ความหนาวเย็นและหิวโหยของเขาดังนั้นเธอจึงรวบรวมไม้และจุดไฟขึ้นในเตาผิงของเขาเมื่อเธอบินจากไปนักเขียนที่ได้รับความอบอุ่นก็ตื่นขึ้นอย่างช้าๆเขาพบไพลินที่ส่องประกายบนโต๊ะของเขาเขาดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากขอบคุณพระเจ้าที่มอบมันแด่เขาเมื่อนกนางแอ่นตัวน้อยกลับมาถึงเจ้าชายได้พูดขึ้น
15: ข้าเห็นเด็กสาวไม่ขีดไฟคนหนึ่งเธอทำมันทั้งหมดตกลงในรางน้ำเธอกลัวมากๆถ้าพ่อรู้เขาจะต้องทุบตีเธออย่างหนักแน่เลยหากเธอกลับบ้านมือเปล่า
12: ท่านไม่มีสิ่งใดให้เธอแล้วนะฝ่าบาท
15: นางแอ่นที่รักข้ายังคงเหลือตาอีกข้างโปรดนำมันไปให้เด็กสาวตัวน้อยเถอะ
12: ไม่ได้นะเจ้าชายข้าทำไม่ได้หากข้าเอาไพลินอีกข้างไปจากท่านท่านจะตาบอดนะ
15: ข้าขอร้องเจ้านางแอนที่รักนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าได้ช่วยเหลือคนหลังจากนี้ข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกและเจ้าจะทิ้งข้าไปก็ได้ไปตามทางของเจ้า
14: หลังจากคำสั่งของเขานกนางแอนทำตามอย่างไม่เต็มใจเธอเอาไพลินอีกข้างออกจากตาของเขาตอนนี้เจ้าชายแห่งความสุขได้ตาบอดไปแล้วนกนางแอ่นได้ทำภารกิจสุดท้ายของเธอแด่รูปปั้นที่เสียสละเธอวางไพลินไว้ที่ฝ่ามือของเด็กสาวและบินกลับมาหาเจ้าชายพร้อมพูดว่า
12: ข้าจะไม่จากท่านไปไหนเจ้าชายของข้าข้าจะอยู่กับท่านจนกว่าจะสิ้นลมหายใจต่อจากวันนี้ข้าจะเป็นตาให้ท่านเอง
14: ตอนนี้นกนางแอ่นคอยรายงานข่าวทุกวันแก่รูปปั้นที่ดูแร่นแขนถึงความทุกข์ยากของประชาชนของเขาตามคำสั่งของเจ้าชายแห่งความสุขนกนางแอ่นนำแผ่นทองคำจากรูปปั้นไปแจกจ่ายแด่ประชาชนผู้ยากไร้มันทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้รูปปั้นจืดชืดและมีสีเทาเนื่องจากหมดทองคำบนตัวเขาแล้วไม่นานเมื่อฤดูหนาวมาถึงความหนาวเย็นจับใจมันหนาวมากจนนกนางแอ่นใกล้ตายเธอบินไปหาเจ้าชายแห่งความสุขและจุ่มพิษที่หน้าผากของเขานี่ถือเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายนะเจ้าชายของข้า
15: โอ้ในที่สุดเจ้าก็ตัดสินใจเดินไปตามทางเจ้าแล้วสินะเพื่อนตัวน้อยโชคดีนะเพื่อนลาก่อนเพื่อนตัวน้อย
12: ไม่เจ้าชายข้ากำลังเดินทางไปสู่ความตายตั้งแต่ข้าตัดสินใจอยู่กับท่านในวันนั้นแล้วแต่ข้าไม่เสียใจกับมันเลยเพราะข้าสงบสุขและพอใจกับมันมาก
14: นกนางแอ่นกระพือปีกอย่างแผ่วเบาเพื่อที่จะตายแทบเท้าคนที่เธอชื่นชมและรักเจ้าชายร้องไห้ออกมาอย่างไม่หยุดจนหัวใจข้างในของเขาได้แตกเป็นสองส่วนนายกเทศมนตรีสั่งให้ดึงรูปปั้นลงเพราะมันไม่งดงามและไร้ประโยชน์แต่หัวใจที่แตกสลายของเขาไม่ได้สลายในเตาเผามันจึงถูกโยนไปที่กองขยะที่ที่ศพของนกนางแอ่นนอนตายอยู่เมื่อเห็นสิ่งนี้พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยทดสอบเทวดาที่พระองค์สร้างพระองค์จึงตัดกับเหล่าเทวดาว่าน
15: ำสิ่งมีค่าที่สุดสองสิ่งที่ข้าได้สร้างขึ้นบนโลกมา
14: ได้ฟาบาทเทวดาบนสวรรค์ได้มาที่ศพของนกนางแอ่นและหัวใจของเจ้าชายแห่งความสุขอยู่ที่ตอนนี้อยู่ในกองขยะที่ต่ำต้อยเทวดาหยิบพวกเขาขึ้นมาในทันทีข้าแต่พระบิดาเขาทั้งสองนี่ช่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกพระเจ้าทรงชื่นชมเทวดาที่นำหัวใจของเจ้าชายและนกนางแอ่นที่ล่วงลับขึ้นมา
15: ตอนนี้นกนางแอ่นจะอยู่ที่นี่ในสวนของข้าและเจ้าชายก็จะอยู่ที่นี่มีความสุขในสวรรค์ของข้า
14: ตอนนี้เมื่อนกนางแอ่นและเจ้าชายเห็นความสุขมองเห็นความทุกข์ยากบนโลกพวกเขาจะร้องไห้ลงมาจากท้องฟ้าและฝนก็จะตกลงมาจากก้อนเมฆจบบริบูรณ์เครื่องบดทองคำเนิ่นนานมาแล้วในอียิปต์ยังมีหญิงสาวที่ยากจนคนหนึ่งชื่อนอเธอทำงานให้เจ้านายผู้ละโมบชื่ออนูบิสเขาชอบนั่งเฉยๆอยู่ตลอดทั้งวันนอและหลานชายของเธอทำงานเป็นคนสวนของเขานอเก็บผักและผลไม้ขณะที่รากับเซตจัดการวัชพืชในตอนท้ายของวันพวกเขาจะนำตะกร้าอาหารไปให้ลอร์ดอนูบิสและเขาจะเอาตะกร้าที่หนักมาชั่ง
15: ไม่แล้ว
14: แต่เมื่อนอขอเงินค่าแรงเขาจะตะคอกเสมอ
15: กลับมาใหม่พรุ่งนี
14: ้และตอนนี้นอไม่มีเงินและไม่สามารถที่จะซื้ออาหารให้หลานชายได้วันหนึ่งเธอเปิดตู้กับข้าวและมันว่างเปล่าฉันจะไปขออาหารจากลอร์ดอนูบิสสักหน่อยนะนอจึงตรงไปที่บ้านของลอร์ดเขาเปิดประตูด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช้คนรับใช้ของเขา
15: เธอต้องการอะไรแล้วเข้าฉันยุ่งมาก
14: นอแอบมองเข้าไปในห้องอาหารของเขาเมื่อเธอเห็นอาหารแสนอร่อยเธอยิ่งหิวมากขึ้นฉันขอกับข้าวสักหน่อยนะคะหลานชายของฉันหิวมาก
15: กับข้าวเหรอฉันยังไม่มีพอกับตัวเองเลย
14: เขาโกหก
15: ไปได้แล้วไป
14: นอที่น่าสงสารเธอกลับมาบ้านโดยที่ไม่มีอาหารให้เธอและหลานชายในทางกลับบ้านนอได้เดินผ่านถ้ำทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆร่ำครวญออกมาจากภายในนั้นสงสัยจังว่ามันเป็นอะไรเสียงเหมือนกับคนกำลังบาดเจ็บมันคือเซอร์โพพาร์ตติดอยู่กับหินและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนอกลัวมากในตอนแรกแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเขาเธอจึงรู้สึกสงสารและไม่กลัวอีกต่อไปดังนั้นเธอจึงร้องไปที่เซอร์โพพาร์ตฉันพอจะช่วยอะไรนายได้ไหมหินนี่มันหนักเกินไปฉันยกไม่ไหวนะเซอร์โพพาร์ตชี้ไปที่มุมห้องมันเต็มไปด้วยสมบัติที่สวยงาม
15: ทรงเครื่องบดทองคำนั้นมาให้ข้าน
14: อมอบเครื่องบดให้เขา
15: ดูแล้วฟังนะ
14: เขาเริ่มหมุนที่จับขณะที่หมุนเขาพูดว่า
15: เครื่องบดทองคำได้โปรดช่วยฉันด้วยแกรู้ว่าฉันต้องการอะไร
14: ทันทีที่เขาพูดคาถาเวทมนต์เหล่านั้นพลั่วก็ตั้งขึ้นข้างตัวเขามันเริ่มขุดด้วยตัวเองมันยกหินก้อนหนักขึ้นทันใดนั้นพลั่วอีกอันก็ปรากฏขึ้นมันเริ่มขุดเช่นกันจากนั้นพลั่วอีกอันและอีกอันพลั่วทั้งหมดทำงานจนเสร็จและเซอร์โพพาร์ตก็พูดขึ้น
15: เครื่องบดทองคำพอได้ไปพักได
14: ้เครื่องบดหยุดทำงานในที่สุดเซอร์โพพาร์ตก็เป็นอิสระอีกครั้ง
15: เพราะเธอช่วยฉันไว้ฉันจะมอบเครื่องบดวิเศษให้เธอแค่พูดคาถาเวทมนต์เธอจะได้ทุกอย่างที่ต้องการ
14: โอ้ขอบคุณมากเซอร์โพพาร์ตโบกมือลาโน
15: อย่าลืมพูดให้เครื่องบดวิเศษหยุดนะมันจะทำงานไม่หยุดจนกว่าเธอจะพูดคำให้มันหยุด
14: ฉันจะไม่ลืมมันค่ะเธอกลับมาโชว์เครื่องบดวิเศษให้หลานชายดูเมื่อหลานชายของเธอเห็นมันเขาไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่
16: ไหนละอาหารของเรานั้นเนาะ เราจะได้อาหารนะดูสิ
17: นอเริ่มหมุนที่จับ
16: เครื่องบดทองคำได้โปรดช่วยฉันแกรู้ว่าฉันต้องการสิ่งใด
17: ทันใดนั้นโต๊ะก็ถูกคลุมไปด้วยอาหารมันมีไก่อบแฮมมันฝรั่งบดถั่วแครอทผลไม้ชีสนมและขนมปังนอพูดขึ้น
16: เครื่องบดทองคำพอแล้วไปพักได้
17: เครื่องบดหยุดทำงานราร้องออกมา
18: โอ้นั่นนอขอชุดใหม่ให้หน่อยสิน
17: อพูดคาถาเวทมนต์และแล้วชุดใหม่ที่สวยงามก็ออกมาจากนั้นเซตพูดขึ้น
19: ขอเฟอร์นิเจอร์ใหม่ด้วย
17: จากนั้นนอก็จับที่จับและพูดคาถาเวทมนต์ออกมาเครื่องบดมอบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้พวกเขาราและเซตตะโกนออกมาพร้อมกัน
20: เรารวยแล้ว
17: พวกเขากระเด้งบนเตียงใหม่ของพวกเขาจำเอาไว้นะห้ามบอกใครเรื่องคาถาเวทมนต์เช้าวันต่อมานอและหลานของเธอไม่ได้ไปทำงานที่สวนของหลอดอนูบิสนออยู่บ้านและปลูกดอกไม้เซตและราไปตกปลาที่แม่น้ำหลอดอนูบิสมาหาเพื่อดูว่าทำไมนอและหลานไม่ไปทำงานให้เขาในวันนั้นเขาประหลาดใจมากกับสิ่งใหม่ของพวกเขาเขาร้องออกมาอย่างประหลาดใจ
21: ของทั้งหมดนี้มาใช้ของพวกเธอแน่เธอไปเอามันมาจากไหน
17: ความลับค่ะฉันบอกคุณไม่ได
21: ้ถ้าเธอไม่บอกฉันจะไปหาพระราชาเขาจะได้จับพวกแกโยนเข้าคุกข้อหาขโมย
17: นอเอาเครื่องบดให้เขาดูฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยเครื่องบดนี้มอบอะไรก็ตามที่ฉันต้องการหลอดอนูบิสคว้ามันมาจากเธอ
21: ฉันจะดูแลมันให้เธอเอง
17: และเขารีบกลับมาที่บ้านเขาวางมันลงและหมุนที่จับ
21: ฉันอยากได้ทองได้โปรด
17: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงโกรธมาก
21: เอาทองมาให้ฉันเดี๋ยวนี
17: ้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาพูดว่า
21: ฉันจะหาวิธีทำให้มันเชื่อฟังฉันให้ได้
17: เขาตามหาตัวหลานของนอนอและหลานของเธอไม่เคยไปทำงานให้หลอดอนูบิสอีกเลยนอนั่งเย็บผ้าในสวนที่ร่มรื่นของเธอเซตกับราก็ใช้เวลาไปตกปลาและเครื่องบดวิเศษก็มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขลอร์ดอนูบิสพบเซตและรากำลังตกปลาที่ริมแม่น้ำ
21: โอ้เพื่อนฉันได้ยินมาว่านายมีเครื่องบดที่มอบทุกอย่างที่นายต้องการบอกฉันหน่อยว่าเครื่องบดวิเศษทำงานยังไง
18: มันง่ายมากคุณแค่พูดเครื่องบดทองคำได้โปรดช่วยฉันแกจะรู้ว่าฉันต้องการสิ่งใดและสิ่งที่คุณต้องการก็จะออกมา
17: เซตรีบกระซิบห้ามพี่ชายของเขาอย่างรวดเร็ว
19: มันเป็นความลับ
17: ราไม่ได้พูดอะไรอีก
21: น่าสนใจมาก
17: ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเครื่องบดทำงานยังไงเขาจึงไปที่เรือของเขาและออกเรือไปจากหมู่บ้านเพื่อไม่ให้ใครเอาเครื่องบดวิเศษจากเขาได้เขาทนไม่ไหวที่จะได้ลองมันดังนั้นเขาหมุนที่จับ
21: ฉันน่าจะลองดูก่อนตอนนี้ท่านจะขอเกลือนิดหน่อย
17: เขาพูดออกมาด้วยความละโมบ
21: เครื่องบดวิเศษช่วยฉันด้วยแกรู้ว่าฉันต้องการสิ่งใด
17: และแล้วเครื่องบดเริ่มสร้างเกลือออกมามันสร้างเกลือเรื่อยๆจนตอนนี้เรือของเขาแต่ไปด้วยเกลือและมันหนักมากเขาจึงร้องขึ้น
21: หยุดพอได้แล้วเจ้าเครื่องบดหยุดนะหยุด
17: แต่เขาไม่ได้พูดคาถาเวทมนต์ดังนั้นเครื่องจึงไม่หยุดไม่นานเรือของเขาก็เริ่มจมเพราะน้ำหนักเกินไปในที่สุดเรือและอนูบิสก็จมลงไปในน้ำแต่เด็กๆรู้ไหมเครื่องบดวิเศษยังคงสร้างเกลือต่อไปนั่นแหละเป็นเหตุว่าทำไมน้ำทะเลถึงเค็มจบบริบูรณ์
14: จ้าหญิงโรสกับนกสีทองเนิ่นนานหลายปีก่อนในอาณาจักรที่ห่างไกลยังมีเจ้าหญิงที่งดงามอยู่คนหนึ่งเธอมีผมสีแดงยาวสลวยและชอบดอกกุหลาบเป็นอย่างมากทุกๆเย็นเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดเจ้าหญิงโรสจะออกไปที่ระเบียงและทำการปรบมือนกสีทองจะบินมาจากที่ไหนสักแห่งและเกาะบนไหล่ของเธอและราวกับเวทมนต์ผมของเจ้าหญิงจะส่งประกายสีแดงเจิดจ้าจรัสไปทั่วเมื่อเจ้านกเริ่มร้องบทเพลงที่มีท่วงทำนองน่าลุ่มหลงเจ้าหญิงจะร่วมร้องไปด้วยและนี่ทำให้ทุกคนในอาณาจักรนอนหลับฝันดีไปจนถึงรุ่งเช้าสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกคืนเป็นเวลาหลายปีเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเจ้าหญิงโรสและนกน้อยสีทองจะร่วมขับร้องเพลงเพื่อขับกล่อมผู้คนทั้งอาณาจักรให้นอนหลับฝันดีไปจนถึงรุ่งเช้าจนกระทั่งวันหนึ่งบางสิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นแม่มดเฒ่าผู้ชั่วร้ายได้รู้เรื่องของเจ้าหญิงโรสและตัดสินใจที่จะสาปเธออ
0: บูไดนาบาสเกตจากกุหลาบที่สดใสจงกลายเป็นขนมัวซะ
14: และทันใดนั้นผมของเจ้าหญิงโรสได้เปลี่ยนสีดำราวกับน้ำมันดินเจ้าหญิงโรสไม่รู้เลยว่าผมของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำได้ยังไงแต่เธอก็ยังออกไปที่ระเบียงและปรบมือเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้เมื่อนกสีทองมาเกาะที่เธอผมของเจ้าหญิงก็เปลี่ยนเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสีแดงเจ้านกร้องเพลงที่น่าลุ่มหลงและเจ้าหญิงก็ร้องเพลงขับกล่อมของเธอไปแต่ครั้งนี้ทั่วทั้งอาณาจักรหลับลงพวกเขามีเพียงความฝันที่เลวร้ายและฝันร้ายตลอดทั้งคืนวันต่อมาเจ้าหญิงได้ถามนกอย่างโศกเศร้าบอกข้ามาทีนกสีทองข้าจะทำยังไงดีให้ผู้คนกลับมาฝันดีอีกครั้งจนถึงรุ่งเช้าได
1: ้ผมสีดำในน้ำกุหลาบไง
14: เจ้านกส่งเสียงร้องตอบกลับมาเจ้าหญิงคิดว่ามันเป็นคำแนะนำที่แปลกมากแต่ถึงกระนั้นเธอก็ทำตามเพราะเป็นคำพูดของนกวิเศษเธอเติมน้ำลงในอ่างและนำกลีบกุหลาบที่สวยงามวางลงบนผิวน้ำจากนั้นเธอก็เอาผมลงไปในน้ำกุหลาบและผมของเธอก็กลับเป็นสีแดงอีกครั้งในเย็นวันนั้นเมื่อเจ้านกมาเกาะที่ไหล่ของเธอแสงสีแดงที่ผมของเธอได้ส่องประกายขึ้นมาในยามค่ำคืนเจ้าหญิงขับร้องบทเพลงกล่อมของเธอและทุกคนในอาณาจักรก็หลับลงด้วยความฝันดีอีกครั้งหนึ่งจนถึงรุ่งเช้าแม่มดผู้ชั่วร้ายโกรธมากเมื่อคำสาปของเธอถูกทำลายลงนางจึงร่ายคาถาชั่วร้ายขึ้นมาอีกครั้ง
0: อบูไดนาบาสเกตจากกุหลาบที่สดใสจงมืดสลัวลงซะ
14: และผมของเจ้าหญิงก็กลับมาเป็นสีดำราวกับน้ำมันดินอีกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้แม่มดได้ใช้ไม้กวาดของเธอบินมาอย่างรวดเร็วและขโมยดอกกุหลาบทุกดอกในอาณาจักรไป
0: ถ้านางทำลายคำสาปข้าได้อีกก็เอาสิ
14: แม่มดเยาะเย้ยด้วยความพิโรธอีกครั้งที่เจ้าหญิงเศร้าใจได้ถามเจ้านกอีกครั้งบอกข้าทีข้าจะทำให้ผู้คนกลับมาฝันดีอีกครั้งจนถึงรุ่งเช้าได้ยังไง
1: ผมสีดำในน้ำกุหลาบไง
14: เจ้านกส่งเสียงร้องตอบแต่ว่าข้าจะหาดอกกุหลาบได้ที่ไหน
1: ผมสีดำในน้ำกุหลาบ
14: เจ้านกส่งเสียงร้องและบินออกไปเจ้าหญิงไม่รู้จะทำยังไงดีเธอเศร้าใจเป็นอย่างมากจนร้องไห้ออกมาน้ำตาของเธอได้ร่วงหล่นลงมาจากระเบียงในตอนนั้นเองได้มีเจ้าชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งอยู่ที่ใต้ระเบียงพอดีเขานำกล่องเล็กๆออกมาและนำเส้นผมสีแดงออกมาจากกล่องเขาโน้มตัวลงและนำเส้นผมนั้นวางลงบนน้ำตาของเจ้าหญิงและแล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นผมสีแดงได้เปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบสีแดงขึ้นทันทีเจ้าชายได้นำดอกกุหลาบขึ้นไปให้กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงจึงรีบซับน้ำตาและเด็ดกลีบออกเพื่อนำไปใส่ในน้ำลงในอ่างน้ำจากนั้นเธอก็ได้นำผมของเธอจุ่มลงและแล้วคำสาปก็สลายหายไปทุกคนตกตะลึงเป็นอย่างมากราชาได้ถามเจ้าชายขึ้นว่า
21: พ่อหนุ่มเจ้าพบเส้นผมสีแดงที่ไหนเหรอเมื่อตอนที่ข้าและเจ้าหญิงยังเป็นเด็กข้าได้เอาเส้นผมของนางมาเส้นหนึ่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความภักดีต่อนาง
15: และนางก็ทำเช่นเดียวกันนางดึงเส้นผมของข้าออกมาเส้นหนึ่งเช่นกัน
2: เรื่องจริงค่ะเสด็จพ่อเจ้าหญิงยืนยันและนำกล่องเล็กๆออกมาเธอเปิดมันเพื่อแสดงให้เห็นผมของเจ้าชายข้างในนั้นทุกคนปลื้มปิติเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้เจ้าชายและเจ้าหญิงโรสรู้ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้แต่งงานกันดังนั้นด้วยสีผมทั้งหมดของเขาเขาขอเธอแต่งงานในทุกๆวันแม่มดรู้แล้วว่าคำสาปของเธอถูกทำลายอีกครั้งและยังรู้อีกว่าความชั่วร้ายของเธอได้นำไปสู่สิ่งที่ดีและวิเศษมากจิตใจที่ชั่วช้าของเธอได้พองตัวขึ้นด้วยความโกรธจนระเบิดออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและดอกกุหลาบที่ผุดขึ้นจากน้ำตาของเจ้าหญิงได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งอาณาจักรเต็มไปด้วยดอกกุหลาบอีกครั้งหนึ่งและนี่คือสาเหตุที่ดอกกุหลาบมีสีแดงเช่นเดียวกับผมของเจ้าหญิงโรสและในทุกคืนเจ้าชายและเจ้าหญิงของเขาจะมาพบกันที่ระเบียงเพื่อพบกับเจ้านกสีทองและร้องเพลงขับกล่อมนี่ทำให้ผู้คนทั้งอาณาจักรต่างก็หลับลงพร้อมกับฝันดีจนถึงรุ่งเช้าตลอดไปจบบริบูรณ
3: ์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพิธีศักดิ์สิทธิ์ณดินแดนนางฟ้าวิเศษที่ซึ่งนางฟ้าแสนสวยและมีความสามารถจะถูกกำหนดให้มีความสามารถพิเศษและอาวุธที่พวกเขาจะได้รับจะมาจากภารกิจประตูสวรรค์เมื่อพวกเขาอายุ18ปีทันใดนั้นก็มีฝนดาวตกขนาดใหญ่ปรากฏลงมาฝนนั้นทำให้ดาวดวงเล็กๆตกลงมายังดอกไม้นางฟ้าภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องแสงอลูล่าที่น่ารักก็ถือกำเนิดขึ้นเธอเป็นที่รักของผู้อาวุโสและเพื่อนๆเพราะความงามอันอ่อนโยนของดวงจันทร์และดวงดาวที่เธอได้มาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคืนอลูล่าจะใช้เวลารวบรวมแสงจันทร์แสงดาวและร้องเพลงเพื่อช่วยให้สัตว์วิเศษและมนุษย์นั้นได้หลับได้ง่ายและผ่อนคลายทุกคนชื่นชมความสามารถของเธออ
22: ลูล่าเจ้าคือความภาคภูมิใจของทุกคนข้าเชื่อว่าในพิธีต่อไปเจ้าจะได้รับพลังและอาวุธที่เหมาะสมกับสิ่งที่เจ้าเสียสละมาแต่โปรดจำไว้ว่าเมื่อนำพลังของดวงจันทร์และดวงดาวมาสู่ผู้คนแต่ละคนเจ้าต้องรักษาจิตวิญญาณและออร่าที่ร่าเริงอย่าให้มีอารมณ์ลบเพราะแหล่งที่มาของพลังนั้นจะได้รับผลกระทบจากความชั่วร้ายได้ง่ายมากหากพลังของเจ้าแปดเปื้อนด้วยความชั่วร้ายความฝันของผู้คนจะได้รับผลกระทบและพวกเขาจะฝันร้ายข้าเข้าใจและจะตั้งใจทำหน้าที่ของข้าอย่างดี
3: แต่เธอไม่รู้ว่าเธอกำลังจะเผชิญกับอันตรายที่แฝงตัวมาจากปีศาจซึ่งนำโดยราชาปีศาจก่อนที่อลูล่าจะปรากฏตัวดินแดนแห่งนี้ไม่เคยอยู่อย่างสงบสุขเพราะปีศาจมักเล่นกลอุบายและขัดขวางการนอนหลับของผู้คนเพื่อดูดซับความกลัวและฝันร้ายของพวกเขาให้เป็นพลังด้วยพลังของอลูล่าในปัจจุบันปีศาจจึงค่อยๆสูญเสียพลังไปและพวกเขาต้องการแก้แค้นเธออยู่เสมอถ้าอาลูล่าอยากจะทำให้ผู้คนมีความสุขตลอดกาลเช่นนั้นข้าต้องจัดการนางซะแล้วดังนั้นในคืนก่อนพิธีปีศาจจึงซุ่มโจมตีเส้นทางที่อาลูล่ามักจะไปรวบรวมแสงจันทร์และแสงดาวไร้มนต์มืดยิงใส่เธอแล้วจากไป

0: ช้าวันรุ่งขึ้นอาลูล่าก็ถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนโดยมีผู้อาวุโสอยู่ใกล้ๆอาลูล่าพยายามลุกขึ้นนั่งและไปดูสถานการณ
1: ์ท่านอาวุโสอาลูล่าอยู่ไหนเมื่อวานเหมือนนางจะไม่ได้ทำงานนะเพราะเราฝันร้ายกันมากเลยเมื่อคืนเนี่ย
2: ใช่เราเหนื่อยมากไม่มีพลังทำงานเลยในวันนี้ขอโทษนะทุกคนอาลูล่าเจ้าเป็นอะไรไหม
3: ข้าไม่เป็นไรเมื่อคืนขณะที่ข้ากำลังจะไปทำงานข้าถูกดาวตกโจมตีข้าจึงบาดเจ็บและสลบไปขอโทษท่านอาวุโสและทุกคนสำหรับความประมาทของข้าด้วย
2: เอาล่ะข้าคิดว่าหลังจากพักฟื้นแล้วอลูล่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างดีและรวดเร็ว
0: หลังจากทุกคนจากไปผู้อาวุโสก็พาอลูล่าไปรักษาและค้นพบแสงมืดแปลกประหลาดจางๆรอบตัวเธออ
2: ลูล่าข้าไม่คิดว่านี่จะเป็นดาวตกปกตินะบางทีนี่อาจจะเป็นเวทมนต์ของปีศาจที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้และมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะเอามันออกจากตัวเองได้ดังนั้นแม้ข้ารู้ว่าเจ้าเศร้าแต่ก่อนที่จะหาวิธีลบล้างเวทมนต์นั่นได้เจ้าไม่ควรใช้พลังของดวงจันทร์และดวงดาวต่อเพื่อปกป้องการนอนหลับของผู้คน
3: ข้าเข้าใจ
2: ไม่ต้องกังวลมากไปหรอกนะวันนี้ยังเป็นวันที่จะมีพิธีด้วย
3: ข้าคิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่เจ้าจะหาวิธีทำลายแสงมืดนี่ได้
0: หลังจากนั้นพวกเอลฟ์ก็พาอลูล่าไปที่ประตูสวรรค์เพื่อกำหนดความสามารถและค้นหาอาวุธต่อสู้ของเธอขณะที่เธอก้าวผ่านประตูแสงออร่าใหม่ล้อมรอบเธอมอบพลังให้เธอปกป้องความฝันของทุกคนในระหว่างการทดสอบอย่างไรก็ตามอลูล่ายังไม่สามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วหลังจากได้รับบาดเจ็บเธอจึงถูกฝันร้ายของปีศาจหลอกหลอนแทนเมื่ออลูล่าเป็นกังวลและหวาดกลัวทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นความอบอุ่นแปลกๆที่เล็ดลอดออกมาจากข้างเตียงเธอจึงยิงเวทมนต์ไปที่สิ่งนั้นบททดสอบของอลูล่าสำเร็จด้วยดีท่ามกลางความสุขและคำชื่นชมของทุกคนอย่างไรก็ตามในมือของเธอไม่ปรากฏอาวุธใดๆเหมือนนางฟ้าตัวอื่นๆ
3: ทำไมล่ะข้าไม่มีอาวุธวิเศษประจำตัวหลังจากเสร็จบททดสอบเหร
2: ออลูล่าตอนนี้เจ้าได้รับพลังในการปกป้องความฝันแล้วแต่เพื่อจะได้รับพลังเต็มที่และกำจัดพลังมืดของปีศาจทั้งหมดเจ้าต้องหาอาวุธต่อสู้กับปีศาจเหล่านั้นด้วยตัวเอง
3: หากการค้นหาอาวุธของข้าเกี่ยวกับปีศาจเหล่านั้นข้าว่าวิธีเดียวคือไปถ้ำของพวกเขาการเผชิญหน้ากับศัตรูเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พลังของข้าสมบูรณ์แบบ
0: หลังจากนั้นอาลูล่าก็ไปหาที่อยู่ของปีศาจทันทีก่อนค่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนต้องฝันร้ายในคืนต่อมาระหว่างทางเธอเจอหงส์ที่ติดอยู่ในตะข่ายเธอจึงรีบไปช่วยมันด้วยความซาบซึ้งจากการช่วยเหลือของอลูล่าหงจึงใช้ขนนกและตะข่ายแก่เธอและให้คำแนะนำแก่เธอ
3: เดินไปสุดทางของถนนสายนี้เจ้าจะเจอถ้ำของปีศาจเจ้าจะต้องเผชิญกับอันตรายมากมายแต่ข้าหวังว่านี่จะช่วยเจ้าได้อีกอย่างราชาปีศาจมีสร้อยคอที่นำความทรมานมาให้ผู้คนเจ้าจะต้องทำลายมันเพื่อกำจัดราชาปีศาจนะขอบคุณมากนะเจ้าหงข้าจะดูแลสร้อยนั่นอย่างระมัดระวัง
0: เมื่อมืดแล้วอาลูล่าก็มาถึงถ้ำปีศาจในที่สุดแต่ก่อนที่เธอจะสามารถสอดแนมสถานการณ์ต่อไปได้เธอก็ถูกโจมตีด้วยเวทมนต์ดำจากข้างหลังและหมดสติไปเมื่ออาลูล่าตื่นขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองถูกมัดและราชาปีศาจมองเธออย่างสะใจ
3: เจ้าคือราชาปีศาจใช่ไหมปล่อยข้านะ
1: อย่าดิ้นรนไปเลยตอนนี้เจ้าตกอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วเรามาร่วมมือกันดีกว่าเจ้าจะกลายเป็นสมุนของข้าและทำให้ทุกคนจมอยู่ในความฝันร้ายจากนั้นเจ้าและข้าจะปกครองที่แห่งนี้ไปด้วยกันเลยละเจ้าคิดว่าไงล่ะ
3: แล้วถ้าข้าตอบว่าไม่ล่ะ
1: เจ้าคิดว่าจะปลอดภัยจากกองทัพของข้าหรือเจ้าไม่แข็งแกร่งพอที่จะมาเป็นศัตรูกับข้าหรอกเด้อ

0: จิตให้เธอเชื่อต่อไป
1: ดูสิอาลูล่าถ้าเจ้าช่วยข้าเราจะได้ปกครองที่นี่และทุกคนก็จะต้องก้มหัวให้เจ้า
2: ข้า
0: หลังจากได้ยินคำพูดล่อลวงของราชาปีศาจทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงพลังภายในของเธอและภาพของผู้คนก็ปรากฏขึ้นในใจของเธอ
2: ข้าปล่อยให้การนอนหลับของผู้คนย่ำแย่เพราะตัวข้าเองไม่ได้และข้ารักที่จะได้นำความฝันอันสวยงามมาให้ทุกคนและถ้าข้าทำตามราชาปีศาจทุกคนจะต้องทุกข์ทรมานข้าทำเช่นนั้นไม่ได้ข้าไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังหรือเสียใจเมื่อพวกเขาฝากความหวังไว้ที่ข้าข้าต้องเห็นแก่ประโยชน์สุขของทุกคนก่อน
0: หลังจากนั้นเธอก็แซงหัวเราะปลอมๆ อลูล่าแซงเห็นด้วยกับข้อเสนอของราชาปีศาจเพื่อรอโอกาสที่จะเอาชนะเขา
2: ก็ได้ข้าจะใช้เวทมนต์ปกครองดินแดนนี้กับเจ้าตอนนี้ก็ปล่อยข้าเร็วๆ เราจะได้มาวางแผนด้วยกันไงล่ะ
0: ราชาปีศาจพอใจมากและถอนเวทมนต์ของเขาออกอย่างรวดเร็วอาลูล่าฉวยโอกาสนี้ตอนที่เขาไม่สนใจและคว้าสร้อยคอของเขาอย่างรวดเร็วสร้อยคอของราชาปีศาจค่อยๆเปลี่ยนจากเวทมนต์ดำเป็นแสงเวทมนต์นางฟ้าที่สว่างสวยบนมือของอาลูล่า
1: เฮ้ยเจ้ากล้ามาหลอกข้าเหรออาลูล่าเช่นนั้นจงรับบทลงโทษซะ
0: ราชาปีศาจพยายามใช้ความแข็งแกร่งของเขาต่อสู้กับอาลูล่าแต่เธอหลบได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามด้วยพลังอันแข็งแกร่งของราชาปีศาจแม้ว่าอาลูล่าจะยังคงไร้คาถาต่อไปเธอก็ยังสู้เขาไม่ได
2: ้อ๊ะทำไมสร้อยเส้นนี้กับของที่หงให้มามันถึงเรื่องแสงล่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกันเหรอเช่นนั้นข้าจะใช้เวทมนต์รวมพลังมันซะ
0: อาลูล่าใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อรวบรวมสิ่งของเข้าด้วยกันและมันก็กลายเป็นสิ่งที่อบอุ่นและแวววาวเหมือนที่เธอเห็นในการทดสอบจากนั้นเมื่อราชาปีศาจและสมุนรีบเข้ามาโจมตีเธอสิ่งนั้นก็เปล่งประกายขับไล่การโจมตีและดูดราชาปีศาจและสมุนของเขาเข้าไป
2: สิ่งนี้จัดการปีศาจได้ในทันทีเลยไม่ใช่แค่นั้นปีศาจถูกกักขังแล้วเขาจึงหนีไปไหนไม่ได้และจะสร้างฝันร้ายให้กับทุกคนไม่ได้แล้วนี่เป็นอาวุธอันทรงพลังที่จะช่วยลบล้างฝันร้ายและปกป้องการนอนหลับของผู้คนมันคือตะข่ายดักฝันร้ายอันทรงพลัง
0: หลังจากนั้นอาลูล่าก็นำตะข่ายดักฝันมาสู่ดินแดนนางฟ้าเพื่อความสุขของทุกคนตั้งแต่นั้นมานี่จึงเป็นอาวุธพิเศษของเธอที่ใช้เมื่อเธอทำงานในดินแดนด้วยสมบัติในมืออาลูล่ามีเพียงแต่นำความฝันที่ดีมาสู่คนแต่ยังใช้มันเพื่อดูดความฝันที่ไม่ดีจากปีศาจทิ้งไปและนำความสงบสุขมาสู่ผู้คนตลอดไป

0: าเฟรย์เทลส
1: ์ผู้คนกล่าวว่าลึกเข้าไปในถ้ำลึกลับของสุนัขจิ้งจอกแดงมีดินเหนียวหายากที่สามารถรักษาโรคทั้งหมดในโลกได้ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ถ้ำแห่งนี้ก็อันตรายเช่นกันแต่สถานที่นั้นอยู่ห่างจากอาณาจักรของเจ้าชายไรอันซึ่งเป็นเจ้าชายที่กล้าหาญและใจดีอยู่หลายร้อยไมล์แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ไรอันก็ยังอยากไปหาดินนั่นนั่นก็เพราะว่าพ่อของเขาป่วยหนักมาก
2: ขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือท่านรู้ไหมว่ามีทางไหนที่จะเจอถ้ำสุนัขจิ้งจอก
1: ไปทางทิศตะวันออกจะมีทางนำไปสู่ถ้ำของมันนี่คือหินผู้พิทักษ์ของข้าแม้ว่าหินก้อนนี้จะสามารถใช้ได้หลังจากที่ได้ช่วยเหลือพระราชาแล้วแต่ก็โปรดนำมันติดตัวไปด้วยเสมอ
2: เข้าใจแล้ว
1: หลังจากนั้นไรอันก็ขี่ม้าตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อค้นหาดินเหนียวหายากในถ้ำสุนัขจิ้งจอกแดงเพื่อพ่อของเขา
2: ถ้าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วเหมือนจะมีผู้ใดอยู่ตรงนั้นนะนั่นคือจิ้งจอกแดงที่นักทำนายกล่าวไว้ใช่ไหม
3: ได้โปรดอย่าเพิ่งหนีไปถ้ามีบางอย่างจะถาม

0: ฮ่าฮ่า
1: ๆมีสัตว์ติดกับดักแล้ว
2: โอ้ไม่จิ้งจอกแดงติดกับดักนักล่าแล้วข้าต้องช่วยมันก่อนที่เขาจะมา
3: พี่รอข้าด้วย
2: นี่คือถ้ำของจิ้งจอกแดงในตำนานใช่ไหมข้าต้องเข้าไปดูละภาพวาดนี่นะจะเป็นใครจะเป็นปีศาจเหรอจับข้ามาทำไมเนี่ย
1: เพราะคนไร้มารยาทอย่างเจ้ากล้าเข้ามาในถ้ำของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
2: ขออภัยที่ข้าเข้ามาที่นี่ด้วยตัวเองแต่ข้าแค่ตามจิ้งจอกสีแดงมาแต่ข้าไม่รู้ว่าจะรบกวนเจ้าดังนั้นโปรดปล่อยข้าเถอะข้ากำลังหาดินเหนียวของจิ้งจอกแดงเพื่อช่วยท่านพ่อที่ป่วยหนักของข้า
1: เจ้าคิดว่าข้าโง่หรือใครที่เข้ามาที่นี่จะไม่มีวันได้กลับออกไปอีกและคนโง่อย่างเจ้าเนี่ยก็มาที่นี่คนเดียวด้วยคำแห่ภายเจ้าหรอกแล้วเจ้าก็เป็นเหมือนคนอื่นๆอีกมากมายเมื่อตกกลางคืนข้าจะดูดพลังของเจ้าทำให้ข้าแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นมนุษย
2: ์นี่อย่าเพิ่งไปปล่อยข้าออกไปไม่เจ้าเป็นใครทำไมถึงอยู่ที่นี่เจ้าช่วยข้าเหรอ
4: ไม่ต้องกลัวข้าไม่ทำร้ายท่านหรอกข้าคือจิ้งจอกแดงที่ท่านเคยช่วยเอาไว้
2: เจ้าคือจิ้งจอกแดงเหรอแต่ร่างนี้มันคืออะไรกัน
4: ที่จริงแล้วข้าคือเจ้าหญิงคามิล่าแห่งอาณาจักรเพื่อนบ้านข้าโดนปีศาจมืดลักพาตัวมาเพราะเขาอยากแต่งงานกับข้าแต่เพราะข้าปฏิเสธเขาเลยเสกให้ข้าเป็นจิ้งจอกแดงเพื่อจะได้ไม่มีใครมาตามหาข้าเจอ
2: เ
4: ลและไม่ว่าข้าจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนข้าก็หนีเขาไม่พ้นและเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นที่ข้าจะกลับร่างเดิมเมื่อครู่นี้ข้าได้ยินท่านคุยกับปีศาจมืดเกี่ยวกับดินเหนียวเพื่อจะช่วยพ่อของท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยชีวิตและสำหรับความกตัญญูของท่านข้านำดินเหนียวมาให้ท่านด้วย
2: โอ้ขอบคุณมากนี่มัน
1: มันจะเย็นแล้วกลางคืนจะช่วยข้าสูบพลังชีวิตของเจ้าได้ดี
4: ปีศาจมืดกำลังมาแล้วท่านต้องออกไปจากที่นี
2: ่แต่ท่านล่ะท่านช่วยข้าจากอันตรายข้าทิ้งท่านไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้หรอกถ้าเขาจับท่านได้ล่ะ
4: ไม่ต้องห่วงเขาไม่ทำอะไรข้าหรอก
2: แต่ข้ายังวางใจไม่ได้ข้าอยากช่วยท่านออกไปจากที่นี่นะ
4: กลับไปช่วยท่านพ่อของท่านแล้วไปทางทิศตะวันตกที่นั่นมีคนที่สามารถช่วยข้าได้ไรอันรีบกลับไปที่วังและใช้ดินเหนียวเพื่อช่วยพ่อของเขา
1: ขอบใจที่ช่วยพ่อนะ
2: ท่านพ่อเป็นเพราะเจ้าหญิงจิ้งจอกแดงคามิล่าที่ช่วยข้าแต่ตอนนี้นางถูกปีศาจมืดจับตัวไว้ข้าจึงต้องรีบไปช่วยนาง
4: จากนั้นไรอันก็เล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าหญิงคามิล่าให้พระราชาฟังหลังจากได้ยินเรื่องราวทั้งหมดพระราชาก็รีบช่วยเตรียมของให้ไรอันไป
1: นี่เป็นดาบสมบัติของอาณาจักรเราพ่อหวังว่ามันจะช่วยให้เจ้าเอาชนะปีศาจมืดและช่วยเจ้าหญิงคามิล่าได้
2: ขอพระทัยท่านพ
4: ่อพระราชาตื่นขึ้นมาแล้วหินผู้พิทักษ์ก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเช่นกันเจ้าชายความเมตตาของท่านกำลังจะได้รับการตอบแทนแล้วหลังจากนั้นไรอันก็รีบเดินทางไปที่ตะวันตกเพื่อช่วยเหลือคามิล่า
5: โอ้ยหนักเกินไป
2: ท่านลุงขาท่านบาดเจ็บให้ข้าช่วยท่านเถิดถ้าไม่ขี่ม้าเถอะนะ
5: โอ้ขอบคุณมากเจ้าเป็นคนดีจริง
4: ๆเมื่อมาถึงตลาดไรอันไม่ลังเลที่จะช่วยชายชราขายปลาของเขาซึ่งทำให้เสื้อผ้าของไรอันสกปรกอย่างไรก็ตามเมื่อตกเย็นแล้วแต่เขาก็ยังได้รับเงินน้อยมาก
2: ขออภัยด้วยข้าช่วยท่านขายปลาได้ไม่กี่ตัวเอง
1: ไม่เป็นไรพ่อหนุ่มแค่นี้ก็มากมายแล้ว พื่อเป็นการตอบแทนเจ้าข้าให้ตะข่ายที่สามารถจับสัตว์น้ำได้ก็ได้ไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนและกระดานไม้นี้สามารถพาเจ้าข้ามแม่น้ำสายใดก็ได้เลยนะ
2: ขอบคุณท่านมาก
1: ถึงเวลาที่เจ้าจะกลับไปที่ถ้ำเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการแล้ว
2: เป็นไปไม่ได้เขาคือผู้ที่คามิล่าพูดถึงดีที่ได้เจอเขาที่นี่ตอนนี้ข้าต้องรีบไปช่วยคามิล่าแล้ว
4: ไรอันรีบกลับไปที่ถ้ำปีศาจมืดระหว่างทางไรอันก็ได้เห็นว่าแม่น้ำบนถนนสายก่อนหน้าที่เขาได้พบกับคามิล่านั้นแห้งเหือดลงแล้ว
2: มีบางอย่างผิดปกติข้าต้องไปถึงที่นั่นให้เร็วขึ้นแล้ว
4: เมื่อเขามาถึงหน้าถ้ำไรอันรู้สึกประหลาดใจเมื่อมีน้ำที่ลึกและเชี่ยวมากกับจระเข้ที่น่ากลัวและคามิล่าก็ติดอยู่ในลูกบอลวิเศษของปีศาจมืด
2: จะข้ามแม่น้ำและช่วยคามิล่าได้ยังไงล่ะเนี่ยมีทางอยู่ของวิเศษต่างๆช่วยข้าด้วยในที่สุดข้าก็ผ่านอุปสรรคมาช่วยคามิล่าได้แล้ว
1: ไม่เลวเลยที่เจ้าข้าแม่น้ำสายนั้นมาได้แต่คนธรรมดาอย่างเจ้าไม่มีทางพาคามิล่าไปจากข้าได
2: ้ข้าจะไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกดูนี
1: ่เจ้าแพ้แล้วรับพลังสุดท้ายของข้าไปซะโอ้ไม่มันคือเห็นผู้พิทักษ์ที่ดึงพลังของหัวใจที่กล้าหาญและใจดีมาต่อต้านพลังของข้า
4: ไรอันท่านบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
2: ข้าไม่เป็นไรโชคดีด้วยหินนี่ทำให้เราเอาชนะปีศาจได้และถอนคำสาปให้ท่านได้ด้วย
4: หลังจากนั้นไรอันก็พาคามิล่ากลับมาที่อาณาจักรของเธอพระราชาแห่งสองอาณาจักรมีความยินดีมากตกลงให้พวกเขาแต่งงานกันและพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
10: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
3: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
7: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
6: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
7: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
6: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
8: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาเต ึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รู้เท่าทันโลกเทคโนโลยีกับรายการ IT iTalk

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกันทยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz และช่วงเวลา11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 KHz วันนี้นะครับก็มาพบกันทางรายการก็มีข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องของทางนโยบายของทางรัฐบาลในเรื่องของระบบ AI ต่างๆนะครับซึ่งทางกระทรวงดีอีได้มีการออกโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพในการพัฒนาได้มากที่สุดในปัจจุบันนะครับก็คือ AI ดังนั้นทางกระทรวง DE จึงได้มีการเตรียมดำเนินโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1.6 พันล้านบาทสำหรับการจัดหา AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายครบถ้วนโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งไม่ใช่การแจก AI โปรฟรีแต่อย่างใดนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2568และใช้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายผ่านระบบ e-bidding ซึ่งเป็นระบบเปิดแข่งขันอย่างเป็นธรรมและก็วิธีการใช้งบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE และจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทุกประการซึ่งรัฐบาลก็มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังผลการศึกษานะครับพบว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการเข้าถึง AI เพียง 10.7% ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยสิงคโปร์อยู่ที่ 60.9% แล้วก็เวียดนามอยู่ที่ 23.5% นะครับนอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลกนะครับก็มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึง AI ฟรีเพื่อที่ยกระดับ productivity ของประเทศเช่นสิงคโปร์ที่สนับสนุน Premium AI Tool ควบคู่กับหลักสูตร AI Literacy โดยใช้งบประมาณกว่า 27,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยประมาณ900บาทต่อคนต่อปีในขณะที่การดำเนินโครงการไทย AI Passportของกระทรวงดีอีจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน AI ได้มากถึง5ล้านคนและจะทำให้ประเทศไทยนะครับมีอัตราเข้าถึง AI เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 23% สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 16.3% โดยใช้งบเฉลี่ยเพียง324บาทต่อคนต่อปีหรือประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้นสำหรับเป้าหมายโครงการนะครับก็คือ Learn to Earnมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพผ่านหลักสูตร Upskill ที่ใช้งานได้จริงโดยร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ OpenAI เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ AI ไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ด้านประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลนั้นได้มีการยืนยันนะครับว่าผู้ให้บริการ AI จะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งาน Gen AI ต่อได้โดยข้อมูล user และพร้อมจะมีการจัดเก็บบน cloud ภายในประเทศไทยและเข้าถึงได้เฉพาะในรูปแบบไม่ระบุชื่อเท่านั้นส่วนการ verify ID นะครับก็ใช้ยืนยันสิทธิ์การใช้งานสำหรับคนไทยโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของโมเดล AI แต่อย่างใดในส่วนของโครงสร้างระบบโครงการนี้นะครับก็เปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการก็สามารถบริหารจัดการได้หลายรูปแบบโดยกำหนดเป็น Technician Specification
แบบเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริงมากกว่ากำหนดจำนวนโทเค็นแบบตายตัวนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการซึ่งโครงการไทยพาสปอร์ตก็เป็นหนึ่งในการเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึง AI ระดับโปรลดความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงเทคโนโลยีจากการที่ต้องแชร์บัญชีใช้ร่วมกันหลายคนและช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา1ปีดังนั้นโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนการใช้ AI แต่เป็นการลงทุนเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพคนไทยให้สามารถที่จะแข่งขันเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

0: สายกินบุฟเฟ่ต้องรู้ทานไม่หมดโดนปรับค่าปรับนี้ตามกฎหมายคืออะไรร้านมีสิทธิ์กับตัวเราหรือเราขอห่อกลับบ้านได้หรือไม่ไขทุกข้อข้องใจสิทธิผู้บริโภคได้ในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่เขาจะมีป้ายหรือเมนูแสดงรายการอาหารราคาและจำนวนเวลาที่เราสามารถเข้าไปทานได้นอกจากนี้บางร้านอาจจะมีคำเตือนหรือมีป้ายแจ้งเตือนว่าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดเขาจะคิดค่าปรับจากเราซึ่งหากเราได้รับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและตกลงเข้าไปใช้บริการทานอาหารในร้านเท่ากับว่าคำเสนอคำสนองของผู้ให้บริการในการที่จะให้บริการอาหารกับเราและเราตั้งใจที่จะเข้าไปทานซึ่งหากเราตกลงเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารดังกล่าวแล้วแสดงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการเกิดสัญญาขึ้นแล้วตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสงสัยว่าร้านอาหารจะปรับเราได้จริงหรือไม่คำตอบคือปรับได้ค่ะเนื่องจากเป็นการปรับเนื่องจากเราผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าปรับทางแพ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับซึ่งก็คือค่าเสียหายล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้มีการตกลงกันไว้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้หรือว่าชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งเราในฐานะลูกค้าและเป็นคู่สัญญากับร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดคำถามต่อมาว่าและถ้าหากเราไม่จ่ายค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าทางร้านอาหารจะสามารถกักตัวเราไว้ไม่ให้ออกจากร้านได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกักตัวเราไว้ได้แต่ร้านค้าจะต้องไปดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราต่อศาลซึ่งเราก็ต้องไปสู้คดีในศาลนะคะว่าเหตุที่เราไม่ได้จ่ายค่าปรับตรงนี้เป็นเพราะเรามองว่าค่าปรับที่ร้านค้าคิดจากเรานั้นมันสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับที่ร้านอาหารคิดสูงเกินไปศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับลงมาได้และถ้าหากเราชำระค่าปรับแล้วเราสามารถที่จะนำอาหารที่เหลืออยู่กลับบ้านไปได้หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าค่ะบางร้านค้าก็อาจจะอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารที่กินเหลือกลับไปได้ส่วนบางร้านค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้นำกลับซึ่งเราต้องแยกแยะ ก่อนนะคะเนื่องจากค่าปรับที่เราจ่ายเป็นค่าปรับที่จ่ายเนื่องจากเราผิดสัญญาผิดเงื่อนไขของร้านค้าที่เราทานอาหารเหลือกินไม่หมดนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นนะคะหากว่าเราไปทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อยากให้เราใจเย็นๆค่อยๆสั่งแต่พอดีนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบสั่งไม่งั้นหากเรากินเหลือเราอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงกว่าราคาอาหารก็ได้ค่ะ

ลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อให้ปลอดภัยในโลกดิจิทัลซึ่งทางด้านของ PDPC ก็จับมือกับยูนิเซฟวางกรอบคุ้มครองข้อมูลเด็กปลอดภัยในโลกดิจิทัลรับมือภัยแฝงจาก AI นะครับซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ได้มีการเดินหน้าในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กการคุ้มครองสิทธิเด็กในโลกดิจิทัลในการจับมือกับองค์กรในการจับมือองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งจับมือองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเทศไทยโดยมีนายมูฮัมหมัดลาฟิกคานหัวหน้าคุ้มครองเด็กและนายสันติสิริธีรเจตผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็กจากยูนิเซฟประเทศไทยก็ได้มีการหารือเชิงลึกเพื่อที่จะกำหนดแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วความร่วมมือดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม AI กับการปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของเด็กในโลกดิจิทัลโดยเฉพาะการป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้โดยไม่เหมาะสมการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นหรือการใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเด็กโดยขาดมาตรการคุ้มครองที่เพียงพอโดยมีแนวทางสำคัญที่อยู่ระหว่างการผลักดันได้แก่การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กในยุค AI การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและแพลตฟอร์มดิจิทัลการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลแก่เด็กผู้ปกครองและสถานศึกษาการผลักดันให้การพัฒนา AI คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญการสร้างระบบกำกับดูแลที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและมาตรฐานสากลความร่วมมือครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถที่จะรับมือความท้าทายจากเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยโปร่งใสและเคารพสิทธิเด็กโดยทางด้านของพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการหารือครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้เท่าทันบริบทเทคโนโลยี AI ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยสคส.ได้มีการเปิดรับข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟต่อโดยมีร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะไปแล้วซึ่งสคส.ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบูรณาการประเด็นเด็กเข้าไปในกรอบของการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กมากขึ้นก็จำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนด้วยนะครับสำหรับโอกาสและก็ความเสี่ยงในโลกดิจิทัลในวงหารือได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงผลกระทบของ AI ต่อเด็กและเยาวชนซึ่งมีทั้งมิติของโอกาสเช่นการเข้าถึงการเรียนรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการบริการสาธารณะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่น่ากังวลนะครับเช่นการละเมิดความเป็นส่วนตัวการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสมผลกระทบจากอัลกอริทึมที่อาจจะแทรกซึมพฤติกรรมอาจจะแทรกแซงพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กได้นะครับทั้งนี้นะครับการเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจคุ้มครองเด็กข้อมูลอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือแผนการจัดตั้งคณะทำงานเ
ฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากรอบนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานกำกับดูแลนักวิชาการภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้การคุ้มครองเด็กและเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กมีความรอบด้านและยั่งยืนความร่วมมือกับยูนิเซฟในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลและสามารถที่จะรองรับความท้าทายในยุค AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของโรแมนซ์แกรมยุค AI นะครับรักออนไลน์อาจไม่ใช่คนจริงก็ได้นะครับการสร้างโปรไฟล์หลอกให้รักก่อนหลอกให้โอนเงินใครที่ใช้งานโซเชียลมีเดียแอปหาคู่หรือว่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางออนไลน์ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับที่มีการใช้ AI สร้างโปรไฟล์ปลอมรูปปลอมเสียงปลอมหรือบทสนทนาที่ดูน่าเชื่อถือเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อไว้ใจซึ่งกลโกงมักเริ่มจากการทักมาทำความรู้จักคุยดีเอาใจเก่งแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกผูกพันก่อนที่จะเริ่มชวนลงทุนอ้างส่งของมาให้แต่ติดค่าธรรมเนียมอ้างป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการเงินด่วนนะครับจุดสังเกตของโรแมนต์สแกมยุค AI ก็คือเพิ่งรู้จักไม่นานแต่พูดเรื่องรักเร็วเกินไปไม่ยอมวิดีโอคอลสดเลี่ยงการพบเจอจริงใช้เหตุผลซ้ำๆเมื่อต้องการตรวจสอบตัวตนหรือเริ่มพูดเรื่องเงินการลงทุนและการโอนเงินดังนั้นนะครับหากที่คุยออนไลน์เริ่มชวนลงทุนหรือขอให้โอนเงินไม่ว่าจะเหตุผลจะดูน่าสงสารน่าเชื่อถือหรือเร่งด่วนแค่ไหนก็ให้หยุดทันทีก็อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวหรือว่าภาพบัตรประชาชนเลขบัญชีรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญใดๆหากสงสัยว่าถูกหลอกก็ให้เก็บหลักฐานการสนทนาชื่อบัญชีลิงก์โปรไฟล์เลขบัญชีและสลิปการโอนเงินไว้ให้หมดจากนั้นก็รีบโทรแจ้งศูนย์ AOC 1441ทันทีก่อนเชื่อใครในโลกออนไลน์นะครับต้องเช็คให้ชัวร์เพราะในยุค AI รูปเสียงและตัวตนอาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงได้เสมอนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของโรแมนต์สแกรมนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับก็คือในเรื่องของการให้ยืมบัญชีของเรานะครับซึ่งเด็กหลายคนก็ไม่ได้โกงแต่ชีวิตพังนะครับเพราะว่าให้ยืมบัญชีซึ่งตอนนี้มิจฉาชีพกำลังหลอกเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยผ่านคำง่ายๆเช่นช่วยรับเงินหน่อยเปิดบัญชีให้เดี๋ยวได้ค่าจ้างใช้บัญชีเล่นเกมทำงานออนไลน์หรือแม้แต่ช่วยเพื่อนซึ่งหลายคนคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่พอบัญชีถูกใช้รับเงินผิดกฎหมายก็จะเป็นบัญชีโดนอายัดเปิดบัญชีใหม่ไม่ได้ถูกตรวจสอบแล้วก็เสี่ยงมีคดีติดตัวด้วยที่น่ากลัวก็คือบางคนเพิ่งรู้ตัวตอนตำรวจโทรหานะครับซึ่งผู้ปกครองก็ควรที่จะรีบคุยกับลูกหลานโดยเฉพาะวัยที่เริ่มมีบัญชีธนาคารมีรายได้หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียหนักๆก็อย่าเปิดบัญชีแทนใครอย่ารับโอนเงินแทนคนอื่นอย่าเห็นแก่เงินง่ายๆเพราะบัญชีของเราก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรโดยไม่รู้ตัวนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทาง NCSA Thailand นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk ดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของโรแมนต์สแกรมยุค AI นะครับรักออนไลน์อาจไม่ใช่คนจริงก็ได้นะครับการสร้างโปรไฟล์หลอกให้รักก่อนหลอกให้โอนเงินใครที่ใช้งานโซเชียลมีเดียแอปหาคู่หรือว่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางออนไลน์ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับที่มีการใช้ AI สร้างโปรไฟล์ปลอมรูปปลอมเสียงปลอมหรือบทสนทนาที่ดูน่าเชื่อถือเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อไว้ใจซึ่งกลโกงมักเริ่มจากการทักมาทำความรู้จักคุยดีเอาใจเก่งแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกผูกพันก่อนที่จะเริ่มชวนลงทุนอ้างส่งของมาให้แต่ติดค่าธรรมเนียมอ้างป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการเงินด่วนนะครับจุดสังเกตของโรแมนต์สแกมยุค AI ก็คือเพิ่งรู้จักไม่นานแต่พูดเรื่องรักเร็วเกินไปไม่ยอมวิดีโอคอลสดเลี่ยงการพบเจอจริงใช้เหตุผลซ้ำๆเมื่อต้องการตรวจสอบตัวตนหรือเริ่มพูดเรื่องเงินการลงทุนและการโอนเงินดังนั้นนะครับหากที่คุยออนไลน์เริ่มชวนลงทุนหรือขอให้โอนเงินไม่ว่าจะเหตุผลจะดูน่าสงสารน่าเชื่อถือหรือเร่งด่วนแค่ไหนก็ให้หยุดทันทีก็อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวหรือว่าภาพบัตรประชาชนเลขบัญชีรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญใดๆหากสงสัยว่าถูกหลอกก็ให้เก็บหลักฐานการสนทนาชื่อบัญชีลิงก์โปรไฟล
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์ สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
10: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

0: ลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music ออมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแปงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
4: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

วัสดีค่ะทักทายกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังข่าวสารด้านการท่องเที่ยวนะคะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะ1อาทิตย์เจอกัน1ครั้งช่วงสายๆแบบนี้มารับฟังกันนะคะก็ฝากรายการนี้ด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งว่าทุกๆวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาเสร็จจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวกลับมาวันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะติดตามกันในกันได้ในช่วงหน้าค่ะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

อนที่จะไปติดตามรับฟังข่าวสารอื่นๆนะคะเย็นนี้ค่ะเรามีนัดกันนะคะท่านผู้ฟังใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะคะสำหรับงานลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลค่ะก็เป็นเวทีที่เปิดพื้นที่นะคะสร้างสรรค์ให้กับศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงศักยภาพทางดนตรีนี่แหละค่ะโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีล้านนาให้เป็นที่รู้จักนั่นเองนะคะทางนี้ท่านก็จะได้พบกับศิลปินมากมายค่ะทั้ง SL Music ศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยนะคะก็เป็นแชมป์สุดยอดนักเอนเตอร์เทนด้วยนะคะThailand Brand Wars ศึกสังเวียนรถแห่ปีล่าสุดค่ะน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมคนสวยน้องอ้อมรัตนังศิลปินพื้นเมืองล้านนาแล้วก็ยังพ่วงตำแหน่งทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะวงลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงนะคะเป็นตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อระดับประเทศมาหลายเวทีแล้วค่ะแล้วก็ไต้ฝุ่นกนกชัดนะคะใครที่เป็นแฟนคลับพลาดไม่ได้ค่ะศิลปินนักร้องสัญชาติเชียงใหม่นี่แหละค่ะที่มากความสามารถนะคะมีทั้งผลงานเพลงแล้วก็ละครเวทีที่สร้างชื่อด้วยก็มาร่วมสัมผัสแล้วก็สร้างประสบการณ์ความบันเทิงด้านดนตรีและวัฒนธรรมได้กันในวันนี้นะคะช่วงเวลา 16:00 นถึง 19:00 นค่ะณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4นะคะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะผู้จัดรายการของสวทเชียงใหม่ไปทุกท่านเลยนะคะใครที่อยากเจอใครก็สามารถที่จะไปเจอกันในงานนี้ได้สวทเชียงใหม่นะคะจะไปกันทุกท่านเลยนะคะเรามีนัดกันนะคะย้ำว่าเรามีนัดกันขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมงานในครั้งนี้ได้ค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 19:00 นนะคะก็บริเวณลานด้านหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์อยู่ชั้น4นะคะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนี่เองนะคะก็ไปร่วมสนุกสนานกันได้ค่ะไปเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

ในช่วงของวันที่10ถึง12มิถุนายน2569นี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ประกาศนะคะที่จะประกาศความพร้อมคือช่วงนี้เขาได้ประกาศความพร้อมแล้วนะคะของการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus นะคะหรือว่า TTM Plus 2026นี่แหละค่ะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายน2569นี้ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะจะเป็นการชูประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสและการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกนี่แหละค่ะทั้งนี้นะคะการจัดงานนี้จะเป็นการเปิดเวทีเจรจาธุรกิจค่ะระดับนานาชาตินะคะอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือจัดที่จังหวัดชลบุรีเป็นเวทีเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่จะเชื่อมระหว่างผู้ซื้อนะคะจากทั่วโลกกับผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ยังเป็นการโชว์ศักยภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกด้วยโดยในปีนี้ค่ะ TTM Plus นั้นกลับมานะคะพร้อมกับแนวคิดนั่นคือ Helling is New Luxury ก็คือชูประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะคะผ่านสินค้าและบริการ Wellness จากทั้ง5ภูมิภาคค่ะควบคู่ไปกับการนำเสนอในส่วนของเสน่ห์นะคะแล้วก็แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสและการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกซึ่งทั้งนี้นะคะสำหรับงาน TTM Plus 2026นั้นได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกเลยโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะจากต่างประเทศเตรียมที่จะเข้าร่วมงานนะคะในฐานะที่เป็นไบเออร์จำนวนถึง429รายด้วยกันนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับการจัดงานในปีที่ผ่านมาโดยแบ่งสัดส่วนนะคะเป็นจากตลาดเอเชียร้อยละ 33 ตลาดจากเอเชียตะวันออกร้อยละ 29 ตลาดยุโรปนะคะร้อยละ24แล้วก็ตลาดอเมริกาอีกร้อยละ15ค่ะทั้งนี้นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าผู้ร่วมงานในฐานะที่เป็นไบเออร์นะคะจากตลาดอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อมวลชนจากต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้าร่วมกว่า60รายด้วยกันซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นและก็ยังเป็นการตอกย้ำค่ะว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยนะคะภายในงานอย่างที่ได้กล่าวไปก็จะมีในส่วนของการเจรจาธุรกิจค่ะซึ่งก็มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะจะร่วมเจรจากับผู้ประกอบการไทยจำนวน428รายซึ่งก็มีทั้งผู้ประกอบการประเภทโรงแรมที่พักนะคะบริษัทนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะโดยส่วนหนึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นการเจรจาธุรกิจทั้งจากในส่วนของต่างประเทศแล้วก็ผู้ประกอบการไทยนี่แหละค่ะที่จะร่วมเจรจากันในครั้งนี้นะคะและในช่วงของวันที่16ขออภัยค่ะ13ถึง16มิถุนายน2569นี้ก็จะพาผู้ประกอบการนั้นเดินทางเชื่อมโยงสู่5ภูมิภาคทั่วประเทศด้วยผ่าน5เส้นทางท่องเที่ยวนั่นคือระยองจันทบุรีปราจีนบุรีนครราชสีมานะคะนครปฐมกาญจนบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและเชียงรายค่ะเพื่อนำไปสู่โอกาสในการจัดทำเส้นทางเสนอขายนะคะของผู้ประกอบการในตลาดต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นการช่วยกระจายรายได้นะคะสู่พื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะในการที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางทั่วโลกอีกด้วยค่ะก็เป็นการจัดงานที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

เราเดินทางไปต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งไหมคะไปดูเสน่ห์ของภูฏานจุดหมายแห่งวัฒนธรรมธรรมชาติและการผจญภัยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกรมการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรภูฏานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการจ้างงานได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะสู่การสำรวจราชอาณาจักรภูฏานในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายในทุกฤดูกาลด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่สัมผัสความงดงามของยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงของฤดูหนาวชมดอกกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะสัมผัสความเขียวชะอุ่มของหุบเขาในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงเพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งสีสันในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงด้วยค่ะท่านี้ภูฏานเองก็ได้เผยถึงเสน่ห์ที่แตกต่างกันในแต่ฤดูกาลนะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูหนาวก็คือช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่เทือกเขานั้นที่เทือกเขาหิมาลัยนะคะจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนเลยท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของหุบขุนเขาพักผ่อนในบ้านพักแบบโฮมสเตย์ดั้งเดิมของชาวภูฏานที่อบอวลไปด้วยความต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็ร่วมสัมผัสกับเทศกาลสำคัญด้วยค่ะส่วนในช่วงของฤดูใบไม้ผลิก็คือช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมที่นี่นะคะจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ตั้งแต่กุหลาบพันปีหลากสีสันไปจนถึงสวนผลไม้ที่ผลิบานทั่วหุบเขาเลยนะคะเช่นพาโรแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาของเทศกาลกุหลาบพันปีด้วยค่ะเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะที่เฉลิมฉลองความงดงามของพันไม้วิถีชนบทและอาหารท้องถิ่นค่ะส่วนในช่วงของฤดูร้อนก็คือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมค่ะหุบเขาของภูฏานนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์เขียวชะอุ่มเลยทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่พื้นที่เกษตรรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของเทศกาลมัตสึทาเกะค่ะชื่อคุณหูใช่ไหมคะก็คือเห็ดมัตสึทาเกะนี่แหละค่ะที่หมู่บ้านเกเนคาและหมู่บ้านอุราซึ่งเขาจะจัดขึ้นนะคะเป็นการเฉลิมฉลองเห็ดป่าอันล้ำค่าของภูฏานค่ะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะสำรวจเส้นทางธรรมชาติแล้วยังได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นด้วยทั้งยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงก็คือระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะภูฏานนั้นจะถูกโอบล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและความศรัทธาทางจิตวิญญาณนะคะก็มีเทศกาลสำคัญอย่างทิมพูนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยการแสดงระบำหน้ากากศักดิ์สิทธิ์นะคะการแสดงดนตรีพื้นบ้านรวมถึงพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งก็เปิดโอกาสนะคะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิถีแห่งพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ค่ะในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงยังมาพร้อมๆกับท้องฟ้าที่สดใสนะคะเหมาะสำหรับการชมวิวของเทือกเขาต่างๆแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะภูฏานนั้นไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทางนะคะแต่ว่าเป็นการเดินทางผ่านกาลเวลาวัฒนธรรมและธรรมชาติใครที่สนใจและมีโอกาสก็ลองไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะคะคุณก็จะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่ใหม่ๆแล้วก็ยังเป็นที่ที่มีความ

พรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้พบกับงานแสดงสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อค่ะพบกับกล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์ 3,000 ต้นเลยทีเดียวนะคะในบรรยากาศเสมือนกับท่านได้อยู่กลางป่าฝนเขตร้อนค่ะพร้อมๆกับฝูงผีเสื้อบินที่นับพันตัวเลยนะคะแล้วก็อย่างใกล้ชิดด้วยไปชมได้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะซึ่งเขาจัดงานนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะตลอดของการจัดงานท่านจะได้ชมกับพันกล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์ 3,000 ต้นนะคะทั้งสายพันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ลูกผสมด้วยค่ะที่จัดแสดงท่ามกลางสายหมอกในโดมป่าดิบชื้นกลางน้ำตกสูงนะคะเสมือนกับอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนเนี่ยแหละค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปซึ่งสามารถที่จะชมได้ที่โรงเรือนป่าดิบชื้นและโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะได้พบกับฝูงผีเสื้อนับพันตัวที่โบยบินอย่างอิสระล้อมรอบตัวคุณเลยนะคะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแบบหาได้ยากเลยก็สามารถที่จะชมได้ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ณโรงเรือนพันไม้น้ำค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับที่จะรอต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งในส่วนของกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อซึ่งกล้วยไม้ก็กำลังเบ่งบานเลยทีเดียวนะคะที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่จะได้มาชมความมหัศจรรย์ที่นี่ค่ะประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าสุดพิเศษเลยนะคะหาสัมผัสได้ยากแล้วก็รอคอยให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถจะมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขนาดแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
9: นางสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป่าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569ตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

พบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

0: ู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันอาทิตย์ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์ที่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์จำศรีโรตีคนเดิมนะครับเรามาพร้อมกับเรื่องของข่าวสารด้านสุขภาพนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่เป็นกลุ่มอสมเดี๋ยววันนี้จะนำข่าวของรัฐบาลเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยเรื่องของการที่เตรียมที่จะปรับร่างพ.ร.บ.อสมนะครับที่จะมีการขยายเรื่องของเกณฑ์อายุการสมัครจากเดิมไม่เกิน60ปีเป็นไม่เกิน65ปีนะครับแล้วก็เรื่องของการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยก็จะนำเสนอครม.ในเร็วๆนี้นะครับก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดต่อก็คือเรื่องของโรคติดต่อและก็โรคที่เราเองจะต้องระมัดระวังในช่วงฤดูฝนนี้คุณผู้ฟังวันนี้จะเจาะจงนะครับมาที่โรคไข้เลือดออกคุณผู้ฟังเป็นโรคที่เราจะต้องระมัดระวังจะต้องเฝ้าระวังกันต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยก็จะมีนี่แหละครับคุณลุงคุณป้าพี่ป้าน้าอาคุณพ่อคุณแม่อสมเนี่ยที่จะคอยมาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดก็จะมาดูกันว่าเจ้าโรคไข้เลือดออกเนี่ยลักษณะอาการมันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยยังแยกไม่ได้เลยนะว่าระหว่างไข้เลือดออกกับไข้ธรรมดาเป็นอย่างไรพอแยกไม่ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าปล่อยปะละเลยสุขภาพคุณผู้ฟังไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าที่ควรถ้าเกิดว่าดูแลสุขภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับอาจจะเสียชีวิตได้เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะพามาสังเกตว่าเจ้าไข้เลือดออกเนี่ยระยะแต่ระยะวิธีการสังเกตอาการควรสังเกตอย่างไรบ้างนะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่เชียงใหม่เป็นยังไงก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารจากทางรัฐบาลก่อนครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะใครที่เป็นอสม.ที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าอสม.เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยไปได้เยอะเลยนะคุณผู้ฟังแต่ก่อนลองสังเกตดูนะว่าก่อนที่จะเกิดอสม.ขึ้นมาเนี่ยเวลาที่มันเกิดโรคระบาดอะไรขึ้นมาแพทย์ออกมาแถลงกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงผ่านทีวีผ่านวิทยุต่างๆมากมายแต่ปรากฏว่าทำให้คนไม่เข้าใจนะฮะสิ่งหนึ่งที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารนะคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสาธารณสุขได้ก็คือระดับภาษามันไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังนะฮะภาษาแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษอะไรของเขาไปนะในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยตาสีตาสายายมียายมาธรรมดานะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลยคุณผู้ฟังคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่ไม่ใช่คุณหมอเนี่ยบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะศัพท์เทคนิคเขาเยอะนะพอศัพท์เทคนิคเยอะเสร็จความน่าฟังมันลดลงมากเลยคุณผู้ฟังพอลดลงมากเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนก็เลิกที่จะสนใจเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก่อนที่จะมีอสม.ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเวลารัฐบาลขอความร่วมมืออะไรในเรื่องของการปฏิบัติตัวเนี่ยการให้ความร่วมมือมักจะน้อยลงมักจะน้อยนำไปสู่เรื่องของการควบคุมโรคที่ยากขึ้นมันเป็นที่มาครับว่าทำไมถึงจะต้องมีอสม.อสม.อย่างที่บอกคือคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาอยู่ในแต่ละพื้นที่อยู่ในเชียงใหม่อยู่ในจังหวัดในภาคใต้ในภาคอีสานคุณผู้ฟังคำอู้คำจ๋าอาจจะเพี้ยนหน่อยก็ขออภัยจะพยายามพูดภาษาเหนือด้วยคุณผู้ฟังจะพยายามอู้กำเมืองเพราะว่าอยากจะพิชิตใจคุณผู้ฟังทางภาคเหนือด้วยนะคืออย่างนี้ฮะคืออสม.เนี่ยก็คือคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆเขาจะพูดภาษาชาวบ้านอยู่แล้วพูดภาษาท้องถิ่นอยู่แล้วคุณผู้ฟังทำให้คนเราที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยพอฟังภาษาถิ่น
ที่อสมอธิบายอสมเองเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการไปรับข้อมูลรับเนื้อหามาจากทางสสจทางคุณหมอนะครับข้อแนะนำต่างๆเขาก็จะมีการทำความเข้าใจว่าเนี่ยพอโควิด19มาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างในช่วงหน้าร้อนจะต้องทำยังไงบ้างหน้าฝนยังไงการสังเกตอาการยังไงคือทางสสจเนี่ยก็จะเป็นแม่ข่ายหลักที่จะพูดคุยกับอสมนำข้อมูลมาป้อนความรู้ให้กับอสมซึ่งเป็นพี่ป้าน้าอานี่แหละและให้พี่ป้าน้าอานเนี่ยมาเคาะประตูมาบอกต่อนะครับกับพ่อแม่พี่น้องด้วยภาษาชาวบ้านด้วยภาษาท้องถิ่นด้วยภาษาที่มันฟังแล้วเข้าใจง่ายเนี่ยพอโควิด19ที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าพอมีอสมเข้ามาเนี่ยทำให้การปฏิบัติตัวของพี่น้องประชาชนถูกตามสุขลักษณะมากขึ้นและช่วยป้องกันในเรื่องของโควิด19ได้มากสุดๆเลยนะมากพอที่ทาง WHO อ่ะเขาชื่นชมในรัฐบาลนะฮะชื่นชมในตัวของรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้รัฐบาลยุคก่อนยุคในช่วงของโควิด19มาก็คือในยุคของทางพลเอกประยุทธ์ด้วยนะอันนี้ก็ต้องให้คำชื่นชมนะอันไหนที่ดีอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคือยูเนสโกให้การยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดยอดอสมไทยเป็นการยกระดับการสื่อสารให้ดีมากยิ่งขึ้นนะที่ผ่านมาพี่น้องลุงป้าน้าอาอสมทำหน้าที่มาโดยตลอดไม่ใช่แค่ว่าโควิด19เนี่ยเบาลงปุ๊บอสมจะหยุดนะที่ผ่านมาก็มีอีกหลายเคสเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของโรคที่มาในช่วงฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวอสมนี่แหละครับจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยสักพักนึงคุณลุงคุณป้าอสมมาเคาะประตูแล้วป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไหนขอดูในเรื่องของลูกน้ำยุงลายหน่อยค่ะก็มาดูหน่อยนะก็มาดูในเรื่องของมาสำรวจบ้านนะครับของคนในหมู่บ้านว่ามีพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงไหมนะมียางเนี่ยยางที่วางเอาไว้ไหมยางพวกยางรถต่างๆเนี่ยมันเป็นแหล่งที่พักของยุคลูกน้ำยุงลายนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อสมเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูและไปสำรวจในแต่ละบ้านแล้วว่าแต่ละบ้านเนี่ยมันมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยุงลายเยอะมากเลยนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่กันมาโดยตลอดนะฮะซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลเองก็เรียกว่าอยากจะสร้างแรงจูงใจให้กับอสมด้วยนะล่าสุดนะครับรัฐบาลเตรียมที่จะปรับร่างพรบ.อสม.เป็นการขยายเกณฑ์อายุสมัครจากเดิมเนี่ยไม่เกิน60ปีสมัครได้ตอนนี้ปรับขึ้นไปละเป็นไม่เกิน65ปีนะและจะมีการยกระดับเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆด้วยและจะนำเสนอในเร็วๆนี้ด้วยกับครม.นะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะปรับร่างพรบ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.พส.นะครับหลักๆคือการขยายเกณฑ์อายุแรกเข้าสูงสุดปรับเกณฑ์เวลาทำงานเพื่อรับสวัสดิการและได้รับความคุ้มครองอสม.รุ่นใหญ่มันจะได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตอบโจทย์การทำงานด้วยครับคุณผู้ฟังเขาเนี่ยไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังและเตรียมที่จะนำเสนอครม.ให้พิจารณาในห้วงเดือนมิถุนายนคุณพลอยทะเลก็บอกว่าร่างพระราชบัญญัติอสม.พส.เนี่ยเขาทำขึ้นมาครับเพื่อที่อยากที่จะยกระดับสถานะสิทธิประโยชน์สวัสดิการของอสม.ครับให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายเป็นการตอบแทนความเสียสละของพี่น้องอสม.ในฐานะกำลังสำคัญของระบบสุขภาพครับซึ่งจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นล่าสุด8พฤษภาคม2569กรมสปส.ครับได้มีการนำเรื่องของข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เอามาปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติอสม.ให้มันสอดคล้องและตอบโจทย์การทำงานของพี่น้องอสม.มากที่สุดครับ
ไฮไลท์ข้อเสนอ3ประเด็นสำคัญเลยนะครับประเด็นแรกครับคุณผู้ฟังก็คือการขยายเกณฑ์อายุสูงสุดในการขึ้นทะเบียนเป็นอสม.จากเดิมไม่เกิน60ปีปรับเป็นไม่เกิน65ปีครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมสูงอายุในปัจจุบันด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงมีประสบการณ์ได้มีโอกาสในการเข้ามาร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชนนะครับก็จะได้เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกเหนือจากนี้จะมีการเสนอปรับลดเกณฑ์เวลาทำงานรับสวัสดิการจากเดิมที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า20ปีปรับลดลงให้เหลือไม่น้อยกว่า10ปีเพราะเขาเนี่ยไปพบว่าอสม.ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มปฏิบัติงานในช่วงอายุ40ถึง50ปีนะครับการกำหนดเกณฑ์ไว้ที่10ปีถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมได้จริงนะครับซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทในการเสียสละเพื่อชุมชนในระดับที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้อสม.สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับนอกจากนี้ข้อที่3ครับจะมีการเสนอให้เพิ่มความคุ้มครองอสม.รุ่นใหญ่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนมาอย่างยาวนานครับเขาต้องการให้กฎหมายเนี่ยเข้ามาดูแลในกรณีที่อสม.ร่างกายเสื่อมถอยลงตามวัยจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพให้มีโอกาสได้รับสวัสดิการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความตั้งใจในการทำงานก็ถือว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องอสม.อย่างเข้าใจและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับทั้งนี้เมื่อจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดประกอบกับตัวร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในห้วงเดือนมิถุนายน2569ครับโดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการตรากฎหมายนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงยกระดับสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องอสม.ทั่วประเทศเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องรอติดตามกันสำหรับผลการประชุมครม.ถ้าเกิดว่านำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมารอลุ้นมารอติดตามกันแต่เท่าที่ประเมินดูแล้วนะคุณผู้ฟังโอกาสผ่านมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในช่วงในยุคของในช่วงนั้นเนี่ยก็การทำงานของเจ้าหน้าที่อสม.ถือว่าเป็นการทำงานที่แบบมีประสิทธิภาพมากนะถึงแม้กระทั่งตอนเนี้ยประสิทธิภาพก็ยังไม่ลดน้อยลงนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นกำลังใจให้พี่ๆลุงป้าๆนะครับของอสม.มารุ้นกันว่าจะได้รับการยกระดับการดูแลสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของอสม.คุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคนที่เป็นอสม.นอกเหนือจากการที่ดูแลคนอื่นแล้วอะเวลาคนเราที่จะมีพลังงานในการไปดูแลคนอื่นด้านสุขภาพอ่ะเชื่อไหมครับว่าบางคนน่ะยังไม่เป็นอสม.เรื่องของการกินเรื่องของการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือบางคนแทบจะไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยแต่พอมาเป็นอสม.นอกเหนือจากการที่จะดูแลสุขภาพคนอื่นแล้วสิ่งแรกๆที่เขาต้องให้ความสำคัญเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะของตนเองคุณผู้ฟังเพราะการทำงานแบบนี้ต้องอาศัยเรื่องของแรงบันดาลใจค่อนข้างเยอะเลยนะฮะผมเคยมีโอกาสได้ไปทำงานของสสส.เป็นในช่วงที่เป็นช่างภาพข่าวนั่นแหละอันนี้น่าจะเคยเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวนำมาย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนไปกินข้าวที่สสส.ที่กรุงเทพมหานครนะฮะคุณผมสั่งข้าวผัดปลาหมึกนะฮะแล้วก็ใส่ไข่ดาวเพิ่มไปอีกฟองหนึ่งคุณแม่ค้าบอกชี้นิ้วมาที่ผมเลยผมไม่เคยเจอสถานการณ์นี้มาก่อนเนี่ยแม่ค้าชี้มาที่ผมปุ๊บชี้เสร็จหลังจากนี้หนูต้องห้ามกินไข่แล้วนะสำหรับวันเนี้ยเพราะกินเยอะมากปลาหมึกคอเลสเตอรอลก็เยอะมากแล้วไหนข้าวผัดจะใส่ไข่อีกแล้วไหนหนูจะกินไข่ดาวอีกพอแล้วนะวันนี้ต้องหยุดเรื่องไข่ได้แล้วนะเรื่องของคอเลสเตอรอลนี่อึ้งเลยคือที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าเตือนแบบนี้แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเขาไปทำงานอยู่ในสสส.พ่อค้าแม่ค้า
ไปขายข้าวอยู่ในสสสสสสเป็นองค์การเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังเรื่องของความคิดเรื่องของค่านิยมในการดูแลสุขภาพไปในตัวเลยคุณผู้ฟังนะฮะเช่นเดียวกันกับอสมนะเชื่อว่าอสมเนี่ยคือได้รับข้อมูลด้านสุขภาพมาเนี่ยหลายคนก็ต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะครับมายกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งอันนี้ใกล้ตัวพวกเราใกล้ตัวสวทเชียงใหม่มากป้าแมวป้าแมวนะฮะป้าแมวจันยาก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่จะโพสต์รูปหรือว่าส่งข้อมูลมาว่าวันนี้จะมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกไปออกกำลังกายไปเดินวิ่งไปทำกิจกรรมของผู้สูงอายุมาโดยตลอดเลยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างนะในการใส่ใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของความสูงวัยต่างๆนะฮะป้าแมวนี่จะคอยส่งภาพการออกกำลังกายมาตลอดเลยวันไหนไปเต้นแอโรบิกวันไหนมีกิจกรรมผู้สูงอายุต่างๆมันช่วยพัฒนาทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตได้ด้วยแล้วก็เวลาที่สวทเชียงใหม่เราจัดรายการนะครับในช่วงที่มีเรื่องของฟ้าฝนในเรื่องของการเฝ้าระวังไข้เลือดออกหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยป้าแมวเองก็จะเอาข้อมูลมาโพสต์ว่าตอนนี้อสม.ก็มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมด้วยนะครับอยากให้พวกเราเอาเป็นแบบอย่างกันเนาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับทีนี้คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูฝนถึงแม้ว่าจะเป็นฝนทิ้งเป็นช่วงที่ฝนเนี่ยจะมีการตกน้อยกว่าปีก่อนนะครับเนื่องจากภาวะเอลนิโญแต่ก็ยังมีฝนที่โปรยปรายลงมานะครับช่วงนี้ครับกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนขอให้ระมัดระวัง4กลุ่มโรคติดต่อที่เราจะพบบ่อยในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็มีการออกมาแนะวิธีการป้องกันการลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับทางนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยเราก็ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมนะครับก็ทำให้ในหลายพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศก็ชื้นแฉะและอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ในหลายพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อได้นะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการเกิดภัยสุขภาพต่างๆด้วยกรมควบคุมโรคก็ห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ได้ออกมาประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องของการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยโรคที่มักจะเจอบ่อยอันนี้เราจะขอพูดสั้นๆเพราะว่าคราวก่อนเราได้มีโอกาสพูดในเรื่องนี้ไปแล้วเนาะโรคทางเดินหายใจก็คือไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV โรคโควิด19วิธีการป้องกันโรคที่มันติดต่อจากทางเดินหายใจเนี่ยพูดแบบกระชับนะครับอย่างแรกเลยนะครับในช่วงที่เราจะต้องไปในพื้นที่ที่มันแออัดคนเยอะใส่หน้ากากอนามัยครับและล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเพื่อที่จะเวลาเราไปหยิบจับสิ่งของบางทีคนเขาไอรถสิ่งของก็มีนะฮะอาจจะมีพวกเสมหะอะไรไปติดอยู่ที่สิ่งของแล้วเราไปจับแล้วก็ป้ายหน้าป้ายตาก็อาจจะทำให้ติดเชื้อไวรัสได้นะครับแรกโรคติดต่อทางเดินหายใจปฏิบัติตัวแบบ new normal เลยนะครับใส่หน้ากากอนามัยเวลาไปในพื้นที่คนหมู่มากนะใครเป็นวัยรุ่นเนาะไปเที่ยวคนหมู่มากมาไปแดนไปอะไรกันแล้วแต่ถ้าบ้านของท่านเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ครับออกแยกตัวออกห่างๆจากผู้สูงอายุจากเด็กเล็กเพราะนี่คือกลุ่มเปราะบางที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยเนี่ยก็ควรที่จะหยุดพักรักษาตัวนะครับแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสพวกโรคฉี่หนูโรคไข้ดินโรคมือเท้าปากพวกเนี้ยในช่วงที่มันมีฝนตกน้ำท่วมขังครับเวลาที่เราจะต้องลุยน้ำไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับควรใส่รองเท้าบูทด้วยนะครับนะครับเพราะว่าโรคฉี่หนูแล้วก็มาลาเรียเนี่ยมันก็เกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลที่สัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะฮะต่อให้ไม่ลุยน้ำเดินไปในที่ดินแฉะก็ควรที่จะใส่รองเท้าบูทด้วยหรือไม่ก็ใส่รองเท้าที่มันป้องกันได้นะครับ
โรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กนะครับติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับใครที่เป็นคุณครูเนาะก็ดูแลด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าบุตรหลานเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยไม่ต้องฝืนพาไปโรงเรียนนะอาจจะทำให้บุตรหลานของคนอื่นเนี่ยติดเชื้อไปด้วยนะครับต่อมาก็คือโรคที่มียุงลายเป็นพาหะอย่างไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายโรคชิคุนกุนย่านะครับแล้วก็ติดเชื้อไวรัสซิก้าเดี๋ยวอันเนี้ยจะมาขยายรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภัยสุขภาพอย่างพวกอาการอันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะว่างูมันก็ต้องหนีน้ำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมในซอกต่างๆเวลาจะเก็บของหรือของเช็คให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองอย่าไปในพื้นที่โล่งแจ้งเสี่ยงอันตรายนะครับแล้วก็อย่าไปอยู่ใต้สิ่งของที่มันไม่แข็งแรงปลอดภัยด้วยรวมไปถึงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คนหาของป่าก็ระมัดระวังการกินเห็ดพิษด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับอย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเรื่องของโรคภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนก็สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคได้เลยครับ1422โทรไปได้เลยครับตัดมาที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับคราวนี้มาเน้นในเรื่องของไข้เลือดออกสำหรับไข้เลือดออกล่าสุดครับนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของแนวโน้มการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่ซึ่งจากการเฝ้าระวังของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสช.เชียงใหม่ก็พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2569นับตั้งแต่1มกราคมถึง10มกราคมก็พบรายงานผู้ป่วย108รายนะครับคิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากร100,000คนก็คือประมาณ 6.004 ยังไม่พบผู้เสียชีวิตครับแต่ว่าพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุด5อันดับแรกอำเภอแรกครับก็คืออำเภอแม่วางครับอำเภอที่2ก็คืออำเภอดอยเต่าอำเภอที่3คืออำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอที่4คืออำเภอสันทรายและอำเภอที่5ก็คืออำเภอเชียงดาวครับพบมากที่สุดก็คือกลุ่มวัยทำงานครับอายุระหว่าง20ถึง39ปีครับรองลงมาก็คือผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่อยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวก็มีโอกาสสูงครับที่จะถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวันได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่พื้นที่ชุมชนรอบบ้านนะครับเน้นมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคก็คือเก็บบ้านให้ปลอด

เพื่ออุปโภคบริโภคก็ปิดฝาให้มิดชิดนะครับล้างความภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือว่าแจกันทุกสัปดาห์ขัดผนังแล้วก็ขอบภาชนะก่อนใช้บรรจุน้ำด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้ายุงลายเนี่ยมันสามารถที่จะวางไข่ได้นะครับถึงแม้ว่าวางไข่เสร็จแล้วเราจะเทน้ำทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขัดฮะไข่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ตรงขอบของภาชนะแล้วมันอยู่ได้เนี่ยอายุประมาณปีนึงเลยนะคุณผู้ฟังปีนึงเลยนะหมายความว่าถ้าไข่เนี่ยไข่ของลูกน้ำยุงลายเนี่ยมันแห้งแล้วผ่านไปปีนึงถ้ามันโดนน้ำมันก็สามารถฟักเป็นยุงลายได้อีกคุณผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขัดให้สะอาดเลยก่อนที่จะใช้บรรจุน้ำใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือว่าปล่อยปลากินลูกน้ำในกระถางหรือว่าแจกันด้วยนะในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ก็ปล่อยใส่เข้าไปนะป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่แล้วก็เน้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ยุงกัดทายากันยุงด้วยนอนในมุ้งด้วยซึ่งมันสามารถที่จะป้องกันได้3โรคเลยก็คือไข้เลือดออกจิตเชื้อไวรัสซิก้านะครับแล้วก็ไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิคุนกุนย่านั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยมาเจาะกันอีกสักนิดหนึ่งไข้เลือดออกนะครับพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่ามียุงลายเนี่ยเป็นพาหะและยุงลายจะออกหาเลือดออกหากินในช่วงเช้าถ้าช่วงเย็นจะเป็นยุงรำคาญนะครับทีนี้เรามาดูอาการของยุงลายกันอาการของไข้เลือดออกกันไข้เลือดออกครับมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงกี่1ใน4สายพันธุ์นะครับได้แก่ DENV1 DNV 2แล้วก็3รวมถึง4นะการติดเชื้อโดยการกัดของยุงลายบ้านหรือยุงไข้เหลืองเพศเมียนะเป็นสัตว์พาหะนำโรคที่ชอบออกหากินในเวลากลางวันเมื่อยุงลายพาหะกัดและดูดเลือดคนที่มีเชื้อไวรัสแดงกีในระยะที่มีไข้หรือระยะไวรัสแพร่กระจายในกระแสเลือดเจ้าไวรัสแดงกีนี่แหละครับมันจะเข้าไปฝังในเซลล์ผนังกระเพาะอาหารหรือต่อมน้ำลายของยุงลายพาหะและจะเข้าสู่ภาวะฟักตัวเพิ่มจำนวนใน 8-12 วันเพราะฉะนั้นเมื่อยุงลายพาหะไปกัดคนอื่นเจ้าเชื้อไวรัสแดงกีเนี่ยมันจะไปแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดของคนที่ถูกกัดจนทำให้เกิดอาการติดเชื้อไวรัสและทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก3-15 วันนะทีนี้มาสังเกตอาการกันโอ้มองเวลาใกล้จะหมดแล้วนะมาสังเกตอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสแดงกีกันนะฮะเชื้อไวรัสแดงกีนะครับเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกนะฮะซึ่งร้อยละ90มักไม่มีอาการหรือว่ามีอาการไม่รุนแรงคล้ายหวัดธรรมดาโดยจะเริ่มมีอาการใน 4-10 วันหลังจากที่โดนยุงลายพาหะกัดและผ่านพ้นระยะฟักตัวของไวรัสไปแล้วกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสแดงกีครั้งที่2และเป็นเชื้อไวรัสแดงกีต่างจากสายพันธุ์ที่โดนในครั้งแรกอาการไข้เลือดออกครับจะพัฒนาสู่การเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงทันทีเลยเขาถึงบอกว่าไม่ใครที่เป็นไข้เลือดออกแล้วถ้าเป็นไข้เลือดออกรอบที่2แล้วเชื้อมันต่างกับสายพันธุ์แรกนะมีโอกาสสูงมากคุณผู้ฟังที่จะเป็นชนิดรุนแรงอาการไข้เลือดออกครับจะแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกก็คือระยะไข้สูงนะครับเป็นระยะที่ผู้ติดเชื้อไวรัสแดงกีเนี่ยมีไข้สูงลอยแบบเฉียบพันก็คือ 39-40 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 2-7 วันมีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ไม่มีอาการไอไม่มีน้ำมูกและมักไม่ตอบสนองต่อยาลดไข้ระยะไข้สูงเนี่ยมันจะมีอาการก็คือปวดศีรษะหน้าแดงปวดเบ้าตาปวดรอบกระบอกตามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบื่ออาหารปวดข้อหรือว่าปวดกระดูกมีจ้ำเลือดหรือผื่นแดงเกิดขึ้น

0: ไข้อาเจียนอย่างต่อเนื่องเบื่ออาหารภาวะเลือดออกผิดปกติมีเลือดออกตามไรฟันเลือดกำเดาไหลนะครับปัสสาวะหรือว่าอุจจาระปนเลือดอาเจียนเป็นเลือดมีจ้ำเลือดจุดเลือดออกเล็กๆตามผิวหนังหายใจลำบากหายใจทีเร็วมีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมีอาการซึมมือเท้าเย็นตัวเย็นเหงื่อออกตามตัวปัสสาวะน้อยชีพจรเบาเร็วประจำเดือนมามากมานานผิดปกติสำหรับในเพศหญิงนะฮะมีอาการภาวะช็อกจากอาการขาดน้ำหรือว่าเสียเลือดมักเกิดขึ้นใน 3-8 วันหลังจากที่มีไข้สูงลอยนะครับไข้ลดลงอย่างรวดเร็วและจะเกิดพร้อมกันกับภาวะช็อกเลือดออกในทางเดินอาหารอันนี้ก็เกิดร่วมกันกับภาวะช็อกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความดันโลหิตไม่สม่ำเสมอวัดชีพจรไม่ได้ความดันโลหิตต่ำในผู้ที่มีอาการรุนแรงมีระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวเกิดภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้เลยอันนี้คือระยะที่2ระยะที่3ก็คือระยะฟื้นตัวครับเจ้าไข้เลือดออกเนี่ยหมอมักจะบอกเสมอนะครับว่าจะใช้วิธีการรักษาตามอาการเพราะมันคือเชื้อไวรัสนะครับต้องให้ร่างกายเนี่ย มีภูมิคุ้มกันมีภูมิให้ภูมิมันแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นระยะที่3คือระยะฟื้นตัวนะเป็นระยะสุดท้ายของการเป็นไข้เลือดออกผู้ที่ผ่านพ้นระยะไข้สูงที่ไม่ได้เข้าสู่ระยะวิกฤตหรือผู้ที่ผ่านพ้นระยะวิกฤตมาแล้ว 1-2 วันครับจะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวเป็นช่วงที่ร่างกายค่อยๆฟื้นตัวอาการต่างๆของไข้เลือดออกเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับเส้นเลือดจะกลับมาทำงานตามปกติโดยสังเกตเห็นผื่นแดงสักๆเป็นวงสีขาวเกิดขึ้นตามร่างกายอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังจะหายป่วยจากโรคนะครับระยะนี้ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณในร่างกายอย่างเช่นอาการทั่วไปดีขึ้นตามลำดับนะครับมีอาการไข้ลดลงนะครับชีพจรเต้นแรงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นปัสสาวะออกมากขึ้นภาวะตับโตก็จะลดลงภายใน 1-2 สัปดาห์แล้วก็มีการอยากรับประทานอาหารมากขึ้นผื่นแดงๆก็จะกลายเป็นวงสีขาวนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของการสังเกตอาการของไข้เลือดออกที่พวกเราจะต้องรู้ก็อย่าลืมนะว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นใครที่เคยป่วยแล้วพยายามที่จะดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นรอบที่2นะครับแล้วก็อย่าลืมใช้หลักการในเรื่องของการเก็บภาชนะที่ไม่ใช้แล้วปิดฝาให้มิดชิดอันนี้สำคัญมากความภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเปลี่ยนน้ำในกระถางใจกันบ่อยๆอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับหรือว่าไปขอทรายกำจัดลูกน้ำจากพี่ๆน้องๆ อสม.ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ดีๆนะครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำเรื่องราวข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหว พวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็ว

0: อย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
1: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
0: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
2: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจงเพ
6: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจาย
10: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
10: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
13: เขาคือตั้งใจจะกราบท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติตาม
4: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
14: มีโอกาสได้เข้ามากราบท่านจะต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะว่าเวลามันจะกระชั้นชิดคือพี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
10: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตระพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
15: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
16: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็จะเรียนรู้เดินก็จะเรียน
15: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
17: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
15: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาหน้าบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
10: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
18: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
10: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
19: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
10: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
20: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณวิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
21: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชน นเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMS ทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
10: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
0: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @dtam และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนารุมนอุดมพรรายงาน
10: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
1: นายแพทย์สมบัติสัทนาเสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดทั้งนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
22: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200 บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
2: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
10: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
3: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,376 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำเปาส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่า ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
5: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
5: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงแชแมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสโดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากไคฮาเวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเปเอชเชได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเปเอชเช1ประตูต่อ1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปเอชเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ส่งผลให้เปเอชเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้หลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลอตติและซินาดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC1โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัดสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
9: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาและก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผม หนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหนครับ
7: ด้านพีรวัฒน์อัคธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
4: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
7: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1:05.057คว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1:17.072สามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคควรสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่3-7มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐธนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสศิภาพรจันทระวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน

0: ขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36

0: ว3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำ

0: อาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริป ช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา

0: ลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: สู้ต่อไปนะอย่าให้ใครมาโกงล่ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามากันในช่วงพิเศษครับกับช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับพบกับผมเมธัศจำศรีโรตีคนเดิมนะครับมาพร้อมกับผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะครับทั้งทางท่านอรไทยพิบูลอารักษ์และท่านบริพัตรแก้วใสนะครับคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการแหมเราเปิดมากับเพลงซื่อๆของพาราดอกเพลงน่ารักมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในเพลงนี้ก็คือไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมาทนในเรื่องของการโกงเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับรายการบอกเล่า98ครับเราจะมาดูกันในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่จะพาเอาพี่น้องประชาชนนั้นเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการโกงครับตอนนี้เราอยู่กับทางคุณอรไทยพิบูลอารักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่1และคุณบริพัตรแก้วใสครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการอยู่กับรายการของเราด้วยสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับคุณเมธัศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะ
1: ครับแหมเห็น MV เนาะทางปวชคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยแล้วถือว่าเป็น MV ที่น่าสนใจที่แบบเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาน้องๆคนรุ่นใหม่เนาะเด็กๆ เขาชอบเรื่องของขบวนการใช่ไหมฮะแล้วก็พาเด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการป้องกันการทุจริตซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยเรื่องของการทำงานของปปช.เราได้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องนำเรียนค่ะว่าเรื่องของการที่เราจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ครับ
2: ให้เรียกว่าปราศจากการทุจริตได้เนี่ยคงจะไม่ใช่ลำพังเพียงแต่เป็นหน้าที่ของปปช.หรือว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ปราศจากการทุจริตหรือว่าจะลดจำนวนการทุจริตลงได้เนี่ยทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานก็จะต้องมาร่วมมือกันนะคะแล้วก็เป็นที่มาของในส่วนหนึ่งต้องย้อนไปนะคะตั้งแต่ประมาณปี2560นะคะก็ได้มีการเรียกว่าทางสำนักงานปปช.เองโดยคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้มีการกำหนดเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะที่เรียกว่าว่าด้วยเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะอาจจะย้อนหลังไปไกลนิดนึงนะคะโดยในช่วงนั้นก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะคะโดยที่มีแนวคิดว่าจะต้องปรับฐานความคิดของคนทุกช่วงวัยในสังคมประเทศของเรานะคะตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่ามีการกำหนดเรื่องของการที่จะต้องให้องค์ความรู้เรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางสำคัญเป็นเหมือนเป็นแผนที่เป็นคู่มือที่จะพาประเทศของเราเนี่ยไปสู่การที่จะเป็นสังคมที่โปร่งใสได้นะคะทีนี้ทางคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับทั้งทุกช่วงวัยนะคะทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะในส่วนที่เราพาดพิงมาตั้งแต่ต้นก็คือปัญหาของเรื่องของการทุจริตในประเทศของเราตอนเนี้ยต้องเรียนว่าความรุนแรงเนี่ยยังคงไม่ลดลงนะคะแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ซึ่งในการดำเนินการเราคาดหวังว่าในภาพรวมคะแนนภาพลักษณ์ดัชนีเรื่องของการชี้วัดเรื่องการทุจริตของประเทศไทยเนี่ยควรจะดีขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาก็ปรากฏว่าสถานการณ์การทุจริตยังคงรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าทางคณะกรรมการปปช.เองก็ได้กำหนดเป็นหลักสูตรขึ้นมา5หลักสูตรนะคะแล้วก็นำเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางครม.เองเนี่ยก็ได้เห็นชอบเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561นะคะอันนี้ก็ใกล้ละนะคะวันนี้วันที่19นะคะเกือบจะครบเรียกว่าช่วงที่คณะกรรมการปปช.ได้เสนอมาตรการให้กับทางครม.ไปนะคะจนถึงวันนี้นะคะโดยหลักสูตรเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีหลักสูตรเรียกว่าเป็นโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้ 5ช่วงวัยด้วยกันนะคะเป็นเรียกว่าเป็น5หลักสูตรนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นช่วงอนุบาลไปจนถึงชั้นม.ปลายนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหลักสูตรในชั้นอุดมศึกษานะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรของกลุ่มทหารตำรวจนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรสำหรับวิทยากรปปช.นะคะหรือว่าบุคลากรภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรสำหรับโค้ชนะคะโค้ชในที่นี้จะเป็นโค้ชของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงานปปช.เองเพื่อที่จะให้ใช้ในการที่จะไปเผยแค่องค์ความรู้ต่างๆให้เรียกว่าทั่วถึงนะคะในทุกช่วงวัยทีนี้ในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4เนื้อหาหลักๆด้วยกันนะคะเนื้อหาส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะคะถามว่าทำไมต้องสอนเรื่องนี
3: ้
2: นะคะเรื่องนี้ก็จะสอนให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนของเราเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องของผลประโยชน์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเรา
3: ครับ
2: ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินของส่วนรวมซึ่งเราต้องเรียกว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่ใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะไปยึดครองหรือว่าใช้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างเช่นถ้าเราจะเห็นในสภาพทั่วไปที่เราเห็นด้วยตาเนาะอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเรื่องการขายของบนฟุตบาทซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เราเห็นต้องบอกว่าคนไทยเราเห็นแล้วเราก็ยอมรับกันในชีวิตประจำวันอันนี้แสดงให้เห็นว่าเราแบ่งแยกไม่ได้ว่าอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนอันไหนคือประโยชน์ส่วนรวมนะคะพื้นที่สาธารณะเราก็จะขายของอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของบางท่านนะคะท่านจะเห็นว่าบริเวณสี่แยกไฟแดงเนี่ยจะบางครั้งจะมีการที่มีคน
3: พวงมาลัย
2: มาขายพวงมาลัยบ้างหลังๆก็จะเห็นน้องๆใส่ชุดนักเรียนมาขายนมขายอะไรบ้างซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าการกระทำแบบเนี้ยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะซึ่งมีคำว่าเป็นกฎหมายเนี่ยคือหมายถึงว่ามีข้อห้ามซึ่งห้ามปฏิบัติห้ามขายของบริเวณสี่แยกเพราะว่ามันเป็นอันตรายแล้วมันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปขายของได้นะคะอันนี้ต้องแต่ว่าเราคนไทยเราก็จะมีความรู้สึกว่าช่วยซื้อสงสารนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องเรียนว่าอันนี้ส่วนหนึ่งแยกไม่ออกละว่าอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนอันไหนคือประโยชน์ส่วนรวมเราต้องแยกให้ออกระหว่างความสงสารกับเรื่องของการบริหารจัดการและการเคารพกฎหมายนะคะเราต้องแยกออกจากกันให้ได้
3: ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงสรุปง่ายๆก็
2: ค
3: ือการที่มันเป็นการทุจริตก็คือการเอาของสาธารณะมาเป็นของตัวเองนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วที่หนักไปกว่านี้นะคะเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองผู้มีอำนาจก็จะสามารถละเมิดสิทธิสาธารณะเหล่านี้ได้มากขึ้นในบทบาทอำนาจที่เขาดำรงอยู่นะคะอันนี้แค่วิชาแรกเห็นไหมคะว่าสำคัญไหมคะ
3: สำคัญ
2: นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเนี่ยส่วนเนี้ยอันนี้เริ่มต้นจากบทเรียนที่1เลยนะคะทีนี้หัวข้อถัดมานะคะเรื่องของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่ปลูกฝังค่านิยมว่าการโกงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย คนไทยจะต้องไม่ยอมนะคะเหมือนที่เพลงบอกจะต้องซื่อๆเราจะไม่ยอมเราจะไม่ทนคนโกงอะไรแบบนี้ค่ะคืออันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเราแค่ฟังเพลงแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับคนพฤติกรรมของคนในสังคมเราให้ไม่ทนต่อสิ่งเหล่านี้จริงๆเราจะต้องเห็นคนมาตั้งป้ายโฆษณาหรือป้ายหาเสียงในจุดบริเวณที่ไม่ควรตั้งอะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราเห็นข่าวติดตามข่าวท่านจะเห็นเลยเริ่มมีทุนจากต่างชาติเข้ามา
3: ใช
2: ่ซึ่งเหล่านี้ละเมิดทรัพยากรของเราอย่างหนักนะคะอันนี้ถามว่าการที่เขาเข้ามาทำแบบนี้ได้เขาโกงเราไหมเขาโกงเรานะคะซึ่งในการโกงตรงนี้อาจจะซับซ้อนคืออาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปร่วมด้วย
3: คร
2: ับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ทนเราจะต้องไม่ทนกับพฤติกรรมที่เขาเข้ามาละเมิดสิทธิ์เราเหล่านี
3: ้
2: นะคะอันนี้ตัวอย่างที่สองเรื่องของความละอายนะคะความละอายก็คือการที่ คนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมหรือแม้แต่ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราเองนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเริ่มต้นตั้งแต่น้องๆเข้าโรงเรียนถามว่าในความคุ้นชินของเราถ้าผู้ปกครองอยากจะให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆหรือโรงเรียนที่มีมาตรฐานในเมืองสามารถพาลูกเข้าเรียนได้เลยไหมคะต้องสอบคัดเลือกไหม
3: ต้องสอบ
2: คัดเลือกแล้วสิ่งที่เราอาจจะคุ้นชินกันอีกในสังคมไทยก็คือถ้าลูกสอบไม่ได้ทำยังไงคะ
3: บางคนก็ทุจริตก็คือใต้โต๊ะ
2: มีการจ่ายที่เรียกว่าสินบนแปดเสียใช่ไหมคะ
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นต้องเรียกว่ามันเป็นความคุ้นชินของสังคมไทยที่เราหล่อหลอมกันมาแบบนี้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ต้องควรละอายแล้วก็ยอมรับไม่ได้นะคะหากว่าเราอยากให้ลูกเราเข้าโรงเรียนได้เราควรจะต้องสอบแข่งขันซึ่งน้องก็ควรจะขยันจะต้องมีความรู้จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าโรงเรียนลองนึกในพาร์ทของคนที่โตขึ้นสอบเข้ารับราชการสอบเข้าไปเป็นรับทุนคือในระดับที่สูงขึ้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนในชีวิตของคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันคนที่เยอะมันจะต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมกว่านะคะอาจจะเก่งกว่าในด้านนี้อาจจะเก่งกว่าในด้านนั้นอะไรแต่ว่าผู้ที่จะสอบผ่านได้ทุนหรือว่าได้รับการเข้าทำงานควรจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆโดยที่ไม่ใช่ผู้ที่เข้ามาโดยเส้นสายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าสิ่งนี้เราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคนก็จะต้องละอายที่จะไม่ทำการทุจริตถ้าลูกเราไม่เก่งก็ควรจะต้องอยู่ในระดับโรงเรียนแบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องขยันเพิ่มขึ้นอะไรคือจะต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูในหัวข้อรายวิชาที่3นะคะเป็นเรื่องของโมเดลสตรองนะคะหรือว่าเรื่องของสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะคะของเราแนวคิดเรื่องของสตรองเนี่ยต้องเรียนว่ามาจากขออนุญาตนำเรียนเป็นภาษาไทยเนาะผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือจะมาจากหนึ่งเรื่องของความพอเพียงนะคะแน่นอนความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องประหยัดที่สุดใช้ของราคาถูกที่สุดไม่ใช
3: ่
2: นะคะความพอเพียงเนี่ยก็คือการที่เราใช้อะไรให้พอดีเหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะสามารถดำรงตนอยู่ได้แล้วก็เรียกว่าถ้าเราจะซื้อสิ่งของอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าอาจจะราคาสูงแต่อาจจะเรียกว่าใช้งานได้นานเน
3: ี่
2: ยมันก็เป็นความพอเพียงเหมือนกันเทียบกับซื้อหลายๆชิ้นบ่อยๆแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพอันนี้เราก็ต้องเปรียบเทียบนะคะว่าจริงๆความพอเพียงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องใช้ของถูกหรือประหยัดที่สุดเสมอไปนะคะแต่ว่าอยู่บนความเรียกว่ามาตรฐานความพอดีนะคะถัดมาเรื่องของความมีวินัยนะคะเรื่องของความมีวินัยก็จะเป็นเรื่องสิ่งสำคัญแหละที่จะเรียกว่าประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยบุคลากรหรือว่าประชาชนของเขาเนี่ยจะมีเรื่องของความวินัยสูงมากนะคะเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดการตนเองนะคะให้ดีก่อนแล้วก็ถึงจะไปจัดการบริหารจัดการอย่างอื่นได้ให้เป็นระเบียบได้นะคะถัดมาเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักอยู่ละว่าเราจะต้องอยู่บนกติกาสังคมที่มีความซื่อสัตย์ร่วมกันนะคะเรื่องของการที่จะต้องมีองค์ความรู้นะคะเรื่องของการมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องมีเรียกว่าความเอื้ออาท
3: ร
2: อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแล้วก็จะต้องมีองค์ความรู้ที่จะนำพาสังคมไปในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบริบทที่เราจะต้องเรียนรู้ในรายวิชานะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนน่ะได้รู้บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะคะเรื่องของการเคารพกฎหมายเรื่องของกฎหมายปปช.เองก็มีอยู่หลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะท่านทราบหรือยังเรื่องของการทุจริตในบ้านเราตอนนี้กฎหมายน่ะรุนแรงขนาดที่โทษเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิต
3: อ
2: ันนี้กฎหมายกำหนดไปแล้วแต่ยังไม่มีการลงโทษ
3: ใช่ๆ
2: ยังไม่มีไปถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไปถึงแล้วนะคะเรื่องของ การที่จะต้องเรียกว่าสร้างพลเมืองให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการที่จะมาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐนะคะอย่างที่ท่านเห็นที่ผ่านมาปปช.ก็จะมีการสร้างเครือข่ายสตรองนะคะเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายเยาวชนนะคะเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้มีการเรียกว่าสร้างพลังของประชาชนเข้ามาตรวจสอบซึ่งตอนนี้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามีการในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตมากขึ้น
3: ใช่ๆคร
2: ับ มีคนที่กล้าจะแสดงตนออกมาพูดถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมในกรณีต่างๆเพิ่มขึ้นล่าสุดทางภาคเอกชนก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของผู้นำประเทศที่อาจจะพูดถึงประเด็นต่างๆเรื่องของการต่อต้านการทุจริตว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแม้แต่สำนักงานปปช.เองก็เรียกว่าภาคประชาชนก็เฝ้าระวังตรวจสอบปปช.ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนก็จะต้องร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าตีเพื่อก่อเนาะหรือว่าปรับให้เกิดความโปร่งใสนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการดำเนินการตรงเนี้ยเราก็จะมีการกำหนดหลักสูตรนะคะเพื่อที่จะให้แต่ละระดับชั้นเนี่ยได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในรูปแบบของการที่เป็นแผนการเรียนการสอนเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาในระดับต่างๆนะคะทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็รวมไปถึง อย่างเช่นข้าราชการใหม
3: ่
2: ที่บรรจุของกระทรวงกระทรวงทบวงกรมต่างๆทหารตำรวจนะคะก็จะมีการนำเรื่องของหลักสูตรต้านตรงนี้เข้าไปผสมผสานในการอบรมให้ความรู้นะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการปูพื้นเลยว่าทุกคนต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนดังนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ส่งเสริมนะคะ
3: ทีนี้ผมสนใจในภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในส่วนของปปช.เองเนี่ยเรามีการบรรจุเข้าไปยังไงอะครับหมายถึงว่าให้มีวิชาเพิ่มขึ้นมาเลยเหรอครับหรือว่ายังไงฮะ
2: ค่ะในส่วนของการนำหลักสูตรไปใช้นะคะในสถานศึกษาก็ทางปปช.ก็จะมีการกำหนดหลักสูตรรายวิชานะคะแล้วก็จะมีเรียกว่าในลักษณะแผนการเรียนที่ทางโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าในโรงเรียนอาจจะมีความพร้อมในเรื่องของการจะเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มี3หน่วยกิตนะคะมีการวัดประเมินผลตัดเกรดเป็น A B C D นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสอดแทรกเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้ทางโรงเรียนก็สามารถปรับได้นะคะแต่ว่าโดยความคาดหวังของปปช.ก็
3: ค
2: ือเราอยากจะผลักดันให้ทางโรงเรียนเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติ
3: ม
2: นะคะแต่ว่าบางโรงเรียนก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมนะคะรายวิชาอาจจะเต็มแล้วนะคะคุณครูผู้สอนอาจจะมีน้อยมีภาระงานเยอะอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะเปิดเป็นรายวิชาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้นำรายวิชาเหล่านี้เข้าไปปรับเพื่อจะให้เด็กๆได้เรียนรู
3: ้แสดงว่าเราไม่ได้มีการบังคับโรงเรียนว่าจะต้องมีหลักสูตรนี้
2: จะเป็นขอความร่วมมือไปทางต้นสังกัดทางกระทรวงทบวงกลมค่ะ
3: ไปทางพวกกระทรวงศึกษาธิการสพท.นี่
2: ใช่ค่ะ
3: ในของเชียงใหม่เรามีเยอะไหมที่เอา
2: ของโรงเรียนในพื้นที่เชียงใหม่หรือพื้นที่ภาค5ก็มีนะคะนักทั้งในส่วนที่เปิดหลักสูตรแล้วแล้วก็ในส่วนที่ยังคงเป็นกิจกรรมเสริมอยู่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นวิชาโฮมรูมนะคะหรืออาจจะสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาสังคมที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วอาจจะนำหัวข้อเหล่านี้เป็นข้อย่อยเข้าไปสอดแทรกในรายวิชาค่ะ
3: แสดงว่าก็ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนว
2: ่
3: าความพร้อมเขามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การที่จะนำหลักสูตรเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเขามีความพร้อมในเรื่องของมีวิชาเรียนว่างอ่ะใช้วิชานั้นเอาหลักสูตรต้านทุจริตทีนี้เราที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าครูเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการป้อนหลักสูตรนี้กับทางคุณครูได้ไหมฮะ
2: ในส่วนของคุณครูเนี่ยต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโดยปกติรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทั่วไปเนี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยต่างๆเท่าที่เราเห็นในหลักสูตรเนี่ยคุณครูจะเรียนเป เป็นหลักสูตรครู4ปีนะคะกว่าจะออกมาสอนได้แต่ว่าในเรื่องของหลักสูตรต้านเนี่ยเรายังไม่มีการเปิดหลักสูตรสอนคุณครูโดยเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูที่รับผิดชอบในเรื่องของการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยในโรงเรียนจะมีทั้งในลักษณะที่มอบให้คุณครูฝ่ายสังค
3: ม
2: เป็นผู้สอนนะคะซึ่งเนื้อหารายวิชาก็จะเกี่ยวข้องสอดคล้องกับวิชาสังคมหรือในบางโรงเรียนก็จะมีนโยบายว่าทุกรายวิชาจะต้องนำเรื่องของหลักสูตรต้าน4หัวข้อรายวิชาเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในทุกวิชาหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรก็ตามคุณก็จะต้องมีหน่วยวัดเรื่องของหลักสูตรต้านเข้าไปสอดแทรกอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่แล้วแต่ทางโรงเรียนที่จะผลักดันซึ่งทางปปช.เองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะมี power ไปกดดันทางโรงเรียนว่าจะต้องเป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะขึ้นมานะคะอะไรมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความพร้อมของทางโรงเรียนด้วย
3: ทีนี้ในเรื่องของในส่วนของโรงเรียนอ่ะเขาให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้มากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่ดูแล้ว
2: ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญนะคะในส่วนหนึ่งก็จะมีการสอนเรื่องเนื้อหาการต่อต้านการทุจริตเข้าไปนะคะให้น้องๆได้เข้าใจและก็บางครั้งก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าในของทางสำนักงานปปช.เองก็จะมีการทำเป็นเรียกว่าเป็นหลักสูตร e-learning นะคะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาไปจนถึงหลักสูตรข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะแม้แต่คุณเมธัศน์เองก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะเราก็จะมีเหมือนเป็นสื่อการสอนเป็นคลิปวิดีโอเป็นเรื่องๆนะคะท่านก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียกว่า anywhere anytime นะคะก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเป็นระบบ e-learning นะคะ
3: ครับนี่คือเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต้องบอกว่าในเรื่องของหลักสูตรนี้ไม่ได้มีการใช้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นในต่างประเทศก็มีใช้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็ประสบความสำเร็จ
2: ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้เป็นชื่อหลักสูตรวิชาแบบนี้นะคะแต่ว่าเรียกว่า
3: ล
2: ักษณะของการสอนที่เขาจะเน้นในเรื่องของการฝึกให้เด็กสามารถ อยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องทำอย่างไรเคารพสิทธิ์ตนเองผู้อื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะจะเป็นลักษณะของการเสริมสร้างวินัยอะไรเป็นคือก็หลายๆประเทศนะคะที่เขาก็จะเรียกว่าเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชน
3: ครับผมคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลย เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันนะว่าในนานาประเทศที่เขานำลักษณะหลักสูตรแบบนี้ไปใช้เนี่ยมันได้รับผลมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเคสในประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันในเรื่องนี้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

0: มาต่อกันในเรื่องของหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษานะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่นานาประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าเป็นนานาประเทศเลยรวมถึงประเทศอย่างสิงคโปร์ที่เชื่อว่าใครๆก็น่าจะเชื่อว่าโอ้สิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยเนาะรวมถึงประเทศอื่นอีกมากมายที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องการต้านทุจริตเพื่อให้ประเทศเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประเทศในแต่ละประเทศเนาะมีการนำเรื่องของรูปแบบหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษาเนี่ยไปใช้ในแบบของตัวเองมีอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่เรียกว่าถ้าเราดูเรื่องของคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตนะคะที่มีการจัดอันดับนานาประเทศทั่วโลกเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อยู่เป็นประเทศที่อยู่ในโซนอาเซียนของเรานะคะแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดนะคะในโซนของเราทีนี้การให้ความสำคัญกับเยาวชนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเด็กๆ ก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเรียกว่าที่มาของการกำเนิดประเทศสิงคโปร
0: ์
1: เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วเขาในฐานะที่เป็นเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เขาจะต้องทำหน้าที่อะไรให้กับประเทศบ้างอันนี้เขาจะสอนกันตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะแล้วเด็กก็จะเหมือนกับว่าเรียนรู้ในบริบทที่อยู่รอบตัวนะคะถัดมาอย่างเช่นฮ่องกงที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะฮ่องกงก็จะมีเรียกว่าหน่วยงานที่เรียกว่าต่อต้านการทุจริตนะคะหรือว่าเราเรียกว่า ICAC นะคะ ICAC ก็จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนะคะจะมีเกมนะคะออนไลน์ตั้งแต่สมัยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะเขาก็จะมีเกมที่สอนเยาวชนต้องบอกว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นในยุคที่ยังไม่มีการปราบปรามคอร์รัปชันนะคะ มีเรื่องเล่ากันถึงขนาดว่าถ้าเกิดไฟไหม
0: ้
1: นะคะแล้วคนที่อยู่ในละแวกนั้นอ่ะจะต้องเหมือนกับว่าช่วยกันเก็บเงินมาจ่ายเงินให้กับรถดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ไม่อย่างนั้นรถจะไม่เข้ามาดับเพลิงให้นะคะสถานการณ์การคอร์รัปชันเขารุนแรงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงประเทศของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นของเราแนวโน้มถ้าเราทำได้ถูกทางเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนประเทศของเราได้เหมือนกันนะคะอีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์นี่ต้องเรียนว่าเขาให้ความสำคัญตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะมีเหมือนชุดสตาร์เตอร์คิตให้เป็นกล่องเลยให้คุณแม่กลับไปที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมีเหมือนกับว่ามีเพลงมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องของการที่คุณแม่จะต้องเป็นคนดีตั้งแต่น้องยังอยู่ในท้องในสภาพที่คุณแม่ไม่กดดันไม่เครียดไม่อะไรแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเด็กคนนี้ออกมาจะเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศนะคะแล้วก็เท่าที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือจะเป็นประเทศที่เขาบอกว่าการศึกษาของเขาอ่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนจังหวัดไหนก็ตามจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคือไม่ต้องมีการไปแข่งขันเข้าโรงเรียนนั้นนี
0: ้
1: นะคะการเรียนการสอนหลักสูตรก็จะเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะสอนเน้นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะการที่จะต้องแบ่งปันนะคะเรื่องของสิทธิหน้าที่อะไรที่เป็นสิทธิอะไรที่เป็นหน้าที่นะคะซึ่งน้องจะต้องเข้าใจและแยกทั้งสองส่วนนี้ออกด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยเราจะส่วนมากเราจะเรียกร้องหรือเข้าใจในเรื่องสิทธิแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของหน้าที
0: ่
1: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนะคะจะบอกว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเราดูบริบทภูมิประเทศเขาว่าเป็นโซนอาร์กติกมีแต่น้ำแข็งเนาะถามว่าจะเพาะปลูกอะไรก็แทบจะไม่มีนะคะตกปลาอย่างที่เราเห็นเนาะเป็นเอสกิโมเจาะรูน้ำแข็งแล้วก็เอาเบ็ดหย่อนลงไปนะคะจะเห็นว่าข้าวปลาอาหารเขาไม่ได้อุดมสมบูรณ
0: ์
1: เราจะเห็นชาวเรียกว่าเกษตรกรหรือ บ้านเราเขาจะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนาะท่านทราบไหมว่าส่งไปที่ฟินแลนด์
0: กุ้งกุลาดำไทย
1: กุ้งกุลาดำของประเทศไทยนะคะส่งแช่ฟรีซแล้วก็ส่งไปขายเป็นอาหารให้เขาเหล่านั้นแต่ถามว่าในขณะที่ประเทศเรามีทรัพยากรเยอะแต่เรากลับไม่สามารถจะบริหารจัดการพลเมืองของเราให้มีคุณภาพได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าต้องมาช่วยกันปรับนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะมีบริบทในสังคมที่ดีขึ้นนะคะ
0: ตัดมาที่ทางฝากฝั่งของประเทศไทยกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับวันนี้เนี่ยนะครับเราผมเนี่ยก็จะมีเคสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสัก 3-4 เคสตั้งแต่ที่เราได้ไปติดตามเด็กๆเนาะน้องๆที่ได้เรียนหลักสูตรต้าเนี่ยตั้งแต่เคสเล็กๆไปถึงเคสที่กระทบระดับโครงสร้างนะครับต้องนำเรียนก่อนครับว่าทางสำนักงานปปช.เนี่ยมีภารกิจหลักที่ไม่แพ้กับเรื่องของการปราบปรามเนาะก็คือการป้องกันการทุจริตนะครับเราก็ได้นำตัวหลักสูตรต้าเนี่ยนะครับเข้ามาสอนให้กับเด็กๆตั้งแต่ระดับประถมถึงประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาเนาะซึ่งในพื้นที่ภาค5เนี่ยครับเราก็ได้มีการขับเคลื่อนที่จริงจังนะครับตัวหลักสูตรต้าเนี่ยเราจะไม่ได้ไปสอนเป็นข้อกฎหมายขนาดนั้นนะครับไม่ได้ไปท่องจำตัวกฎหมายนะคร
0: ับเด็กจำไม่ได้
2: ใช่ครับเราจะสอนให้เด็กๆ เขามีระบบฐานคิดนะครับระบบคิดฐาน2ระบบดิจิทัลนะครับมีแค่ถูกกับผิดใช่หรือไม่ใช่นะครับสอนให้เด็กๆเนี่ยเขาได้แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมออกนะครับนี่ก็และจุดเหล่านี้ครับมันจะนำไปสู่ความละอายแล้วก็ความไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งทางผอ.ก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะพามาดูว่าแล้วความละอายกับความไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยเมื่อเราถูกปลูกฝังเข้าไปในเด็กเนี่ยพอเราได้ลองไปติดตามดูเนี่ยอาจจะเป็นจากคำบอกเล่าของคุณครูหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เอามาเล่าให้เราฟังว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เราได้นำตัวหลักสูตรเนี่ยเข้ามาสอนกับเด็กๆนะครับเอาเคสแรกก่อนเคสเบสิกเลยนะครับก็คุณครูก็ได้เล่ามาเนาะว่าอย่างเคสเรื่องของการลอกการบ้านลอกข้อสอบนะครับตรงเนี้ยคุณครูก็นำมาเล่ากับเราเองตอนที่ทางสำนักงานปปช.ได้ลงไปติดตามโรงเรียนที่เขาได้นำหลักสูตรไปสอนให้เด็กๆเนาะเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมให้เพื่อนจะมาลอกข้อสอบแล้วเห็นเพื่อนชะโงกหน้ามาเนี่ยก็ปิดเลยเอามือปิดตัวข้อสอบนะครับแล้วเด็กก็กล้าที่จะพูดบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเราไม่ให้ลอกนะนะครับตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีน้ำใจนะครับแต่มันคือการไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตนะครับอันนี้เป็นเคสเล็กๆเลยถ้าเกิดเราจะมามองก็อันนี้สำหรับเคสเด็กเล็กๆเลยเนาะถ้ามีเคสที่เริ่มเราจะเห็นว่าพอเริ่มไม่ทนต่อการทุจริตอย่างเคสโดนแซงคิวเราจะเห็นใช่ไหมครับเคสครูเขาก็มาเล่าว่ามีเด็กเนี่ยระดับประถมเลยป.4-5-6โดนรุ่นพี่ระดับมัธยมเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยแซงคิวต่ออาหารอาจจะซื้ออาหารตอนกลางวันอย่างนี้เนาะเด็กก็กล้าที่จะพูดออกมาเลยว่าไปต่อท้ายแถวนะครับเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ต่อคิวกันนะครับเห็นไหมครับว่าพอเด็กเขาได้รับการศึกษาเนาะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ทนต่อพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเขาก็จะแสดงออกมาเลยว่าเขาไม่ทนซึ่งเด็กในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งเนาะเราจะเห็นว่าเด็กเริ่มตามกระแสโซเชียลออกมาทางโซเชียลแล้วก็จะเห็นมากขึ้นว่าเด็กสมัยเนี้ยถ้าเขาไม่ทนอะไรเขาก็จะพูดออกมาเลยนะครับเป็นนิสัยของเด็กสมัยใหม่คราวนี้เราขยับมาคราวนี้จะเริ่มเป็นเคสที่ใหญ่ขึ้นหน่อยละ
0: คร
2: ับ ครับเป็นเคสก็เป็นเคสไฮไลท์เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเราอาจจะได้ยินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
0: ใช
2: ่ไหมครับ ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเคสเด็กเนี่ยที่เขาพอเขาได้รับการศึกษาเนาะเขาเห็นว่าอาหารกลางวันของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มกับงบประมาณที่ควรจะได้เลยตัววัตถุดิบก็ดูไม่มีคุณภาพหรือปริมาณก็น้อยพอเด็กเห็นอย่างเงี้ยเด็กก็รู้สึกว่าไม่ทนเขากล้าที่จะรวมตัวกันแล้วก็ไปถามคุณครูนะครับกล้าที่รวมตัวกันไปถามคุณครูว่าทำไมอาหารกลางวันของเขาเนี่ยในวันเนี้ยมันถึงเป็นอย่างเงี้ยไม่มีคุณภาพเลยปริมาณก็น้อยได้กินแค่ของกี่อย่างไม่กี่อย่างเองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยบอกไปทางคุณครูก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กก็เอามาบอกกับ ทางผู้ปกครองทีนี้ก็ผู้ปกครองครับก็ได้นำเรื่องเนาะอาจจะมาร้องเรียนกับหน่วยงานตรวจสอบเนาะว่าให้เข้าไปช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับจุดเนี้ยครับมันก็มาจากการที่เด็กเนี่ยเห็นไหมครับว่าเด็กเนี่ยพอเขาไม่ทนไม่ยอมรับต่อการทุจริตเขารู้สึกว่าเขาอยากรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับมันก็นำไปสู่เรื่องในการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันขึ้นมาแล้วก็เคสอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกิดกับแค่โรงเรียน2โรงเรียนเท่านั้นก็ในประเทศก็หลายๆจังหวัดก็มีเคสอย่างเงี้ยมาให้เห็นกันอยู่บ่อย
0: ๆใช่ครับถือว่าน่าสนใจนะเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นทีนี้เห็นว่าทางปปช.เองเนี่ยจะมีการจัดการประกวดผลงานและก็นวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยได้มีการเรียกว่านำเสนอผลงานนะคะที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้โดยเป็นแนวทางที่เป็นเลิศนะคะหรือว่าทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเป็น best practice นะคะในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะซึ่งการประกวดผลงานแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับนะคะก็คือจะเป็นระดับของผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็จะเป็นระดับของครูผู้สอนนะคะเพื่อที่จะให้มีเรียกว่าการได้นำ best practice ของระดับจังหวัดนะคะแล้วก็คัดเลือกกันในระดับจังหวัดส่งมาที่ระดับภาคก็จะมีการ

0: คุณครูก็จะได้สร้างสรรค์เรียกว่าผลงานนวัตกรรมในการที่จะเอามาใช้เป็นสื่อในการสอนให้เด็กๆได้ดีขึ้นยิ่งเดี๋ยวนี้เห็นว่าบางแห่งก็จะมีเรื่องของการสร้างคลิปด้วย AI นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาสื่อเหล่านี้มีการนำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปรับใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้สื่อน่าสนใจมากขึ้นนะคะ
1: ครับผมในเรื่องของการติดตามเนี่ยจะติดตามผลจากไหนยังไงได้บ้าง
0: ในส่วนของตัวชี้วัดแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาตินะคะต้องเรียกว่าในเรื่องของเป็นผลคะแนนที่วัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของภาคประชาชนนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น2กลุ่มก็คือจะมีตัวชี้วัดเด็กและเยาวชนแล้วก็ตัวชี้วัดในส่วนของภาคประชาชนนะคะในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยจะเป็นการวัดเรียกว่าเป็นการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนนะคะจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมานะคะปีที่แล้ว2568สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็ได้เก็บข้อมูลนะคะเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง24ปีจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ 46,000 กว่าตัวอย่างนะคะโดยคะแนนเรียกว่าคะแนนเต็ม5นะคะในภาพรวมของประเทศเนี่ยได้รับคะแนนเฉลี่ยนะคะว่าเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคะแนนเต็ม5นะคะทั่วประเทศคะแนนเฉลี่ยได้ 4.2 คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงโดยที่ในคะแนนรวมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4พฤติกรรมนะคะอันแรกจะเป็นเรื่องของการพูดความจริงไม่ลักขโมยไม่เอาเปรียบไม่ฉวยโอกาสนะคะในส่วนนี้ได้รับคะแนน 4.15 คะแนนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2เป็นเรื่องของการกระทําการพูดที่แสดงถึงการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมนะคะในส่วนนี้ได้คะแนน 4.27 นะคะแล้วก็ถัดมาการกระทํานะคะการพูดที่แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่แตกต่างกันหรือว่าปฏิบัติอย่างเสมอภาคแล้วก็ยุติธรรมนะคะในส่วนนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะการกระทำและการพูดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นนะคะการทำตามระเบียบวินัยนะคะคะแนนเฉลี่ยได้ 4.27 คะแนนนะคะซึ่งในส่วนของภาค5ของเรานะคะคะแนนได้เท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป๊ะเลยนะคะก็คือคะแนนเต็ม5ในพื้นที่ภาค5ของเราก็ได้ 4.2 คะแนนนะคะ
1: แล้วก็ครับผม
0: ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการสอบถามนะคะว่าเคยเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ทั่วประเทศนะคะที่มีการสอบถามปรากฏว่ามีการตอบนะคะว่ามีการเรียนรู้ในส่วนของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% แล้วก็อีกประมาณ 24-25% ก็คือตอบว่ายังไม่เคยเรียนรู้หลักสูตรต้านมาก่อน
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ต้องร่วมกันผลักดันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับทางท่านอรทัยพิบูลอารักขาผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่1และคุณบริพัตรแก้วใสครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับในเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยถ้าอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตและต้องไม่เป็นผู้ทุจริตเสียเองด้วยนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความ

0: คำรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
9: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
8: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สธนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท99สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
6: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนการสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสิ่งดีๆมีประโยชน์เหล่านี้หวังว่าท่านผู้ฟังนั้นฟังแล้วอาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นึกออกมาได้หรือคิดมาได้ว่าเคยได้ยินเคยได้ฟังอาจจะนำไปปฏิบัติได้เช่นกันวันนี้แน่นอนนะครับเอาเรื่องดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในบ้านที่สบายๆก็คือการซักผ้านี่แหละแต่ว่าจะเน้นไปที่เครื่องซักผ้าที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าซักเสร็จแล้วเนี่ยมันควรจะเปิดฝาเอาไว้หรือจะปิดฝาวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกับสิ่งนี้เกี่ยวกับเครื่องซักผ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันนั้นก็ต้องไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

0: ฟังเพลงกันแล้วสบายหูราสบายใจเชื่อว่าหลายท่านถ้าใครเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็พ่อบ้านนี่แหละเชื่อว่าต้องมีการซักผ้ากันบ้างล่ะนอกจากบางคนนั้นก็อาจจะจ้างเขาซักจ้างเขารีดหรือบางที่นั้นเดี๋ยวนี้สะดวกสบายก็คือมีเครื่องซักผ้านอกบ้านแบบหยอดเหรียญแค่เอาผ้าใส่ลงไปเอาผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มไปด้วยก็จบแล้วแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นแหละมันสะดวกสบายจริงๆแต่เมื่อก่อนนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามันไม่มีเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็ต้องซักกันด้วยมือนี่แหละนอกจากว่าอย่างที่บอกว่าบางคนนั้นอาจจะไปจ้างเขาซักจ้างเขารีดแบบนั้นก็เรียกกันว่าเสียเงินไปแต่บางคนบอกว่าแม่ซักผ้ามันอาจจะเหนื่อยเหมือนกันแต่มันซักได้นะทำได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีงานอะไรเยอะแยะเนี่ยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหน้าที่นี้ก็คงจะตกไปเป็นของแม่บ้านนั่นแหละที่เขาจะต้องซักผ้าแล้วก็เขาจะซักด้วยมือนี่แหละกับผงซักฟอกซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็ต้องบอกว่าแม่โฆษณากันมากมายเกี่ยวกับผงซักฟอกในสมัยก่อนที่ทางผู้จัดนั้นจำได้เรียกกันว่าในทีวีนั้นมีการโฆษณากันเยอะแยะไปหมดหลายยี่ห้อบอกสรรพคุณต่างๆในการซักผ้าเมื่อก่อนนั้นยังไม่มีซักด้วยเครื่องก็ต้องซักด้วยมือนี่แหละผสมนู่นผสมนี่มีการสาธิตการซักให้ดูแต่ปกติคนทั่วไปเนี่ยเขาซักด้วยมืออยู่แล้วก็เอาผ้ามารวมๆกันใส่น้ำลงไปใส่ผงซักฟอกบางคนก็อาจจะแช่ไว้ก่อนบางคนก็ซักไปเลยแบบนั้นแล้วก็มาล้างน้ำเปล่าสักครั้งสองครั้งบิดแห้งแล้วก็เอาไปตากแดดก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าละเอียดอีกนิดนึงก็จะมีการแยกผ้าออกไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าแยกผ้าออกไปเนี่ยแน่นอนอันดับแรกก็คือผ้าขาวนี่แหละก็คือผ้าสีขาวหรือผ้าที่มันสะอาดจะอาดพวกนี้เขาอาจจะแยกไปแล้วก็เอาผ้าที่เป็นผ้าสีมารวมกันมันอาจจะเพิ่มอีกนิดนึงตรงที่แยกผ้าที่มีสีตกออกไปด้วยสมัยก่อนนั้นก็มีผ้าที่สีเข้มๆสีดำสีน้ำเงินสีกรมท่าพวกนี้บางทีสีมันจะตกถ้าเกิดว่าไปซักรวมโดยเฉพาะยิ่งไปรวมกับเสื้อขาวด้วยโอ้ตายกันพอดีแบบนั้นเสื้อผ้านั้นเต็มไปด้วยสีไปหมดแน่นอนเขาก็จะมีการแยกออกถ้ารู้ว่าเสื้อตัวนี้กางเกงตัวนี้มีสีตกแยกออกไปและอีกนิดนึงก็คือว่าในการซักผ้าสมัยก่อนเนี่ยที่เจอเนี่ยต้องพูดให้ฟังกันเลยนะครับถ้ามีน้ำบ่อน้ำประปาก็ไม่มีปัญหาซักกันตามปกติแต่บางคนเนี่ยเขาอยู่ริมคลองริมแม่น้ำไม่มีน้ำประปาจริงๆในสมัยก่อนก็อาจจะเอาน้ำฝนมาช่วยถ้ามีหรือบางที่เนี่ยเขาใช้น้ำที่เป็นน้ำคลองน้ำในแม่น้ำน้ำในคลองต่างๆนั้นตักมาแล้วก็แกว่งด้วยสารส้มให้มันตกตะกอนก่อนพอน้ำใสแล้วเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้จะใช้น้ำใสๆนั้นอุปโภคบริโภคต่างๆพวกนี้และส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำใสพวกนี้มาซักผ้าขาวก็จะทำให้ผ้านั้นไม่ดำขาวอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือชายปกเสื้อนี่แหละที่มันจะเป็นคราบใครต่างๆพวกนี้มันจะซักไม่ออกจะใช้แฟบหรือผงซักฟอกต่างๆขยี้กันไปก็ไม่ออกในสมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยปัจจุบันนี้มีน้ำยาที่จะขจับคราบใครต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีอย่างหนึ่งที่จะขจัดคราบพวกนี้ออกไปก็คือการใช้สบู่นี่แหละไม่ต้องไปใช้น้ำยาเลยเพราะผู้จัดเนี่ยซักด้วยมือเนี่ยจะใช้สิ่งนี้แหละสบู่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นสบู่สไลด์สบู่ถูตัวต่างๆนี้เอามาถูตรงคอเสื้อที่เป็นคราบใครสีเหลืองๆต่างๆพวกนี้แล้วขยี้เชื่อไหมครับว่ามันหลุดทันทีเลยและไม่มีอะไรติดอยู่ที่นั่นเลยไม่ต้องไปใช้น้ำยาอะไรมากมายสบู่นี่แหละบอกเคล็ดลับไว้ให้ฟังว่าใช้สบู่หายทันทีแน่นอนหลังจากนั้นแล้วก็ซักกันตามปกติซักเสร็จแล้วซักน้ำเปล่าบิดตากแห้งบางคนก็ไม่บิดเพราะว่าบางทีบิดไปแล้วเสื้ออาจจะยับมันอาจจะรีดยากจะสะบัดแล้วก็ตากเลยแต่ถ้าแดดดีๆมันก็ดีไปแต่ถ้าแดดไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เสื้อนั้นมีกลิ่นเหม็นได้ถ้ามันไม่แห้งเพราะฉะนั้นการซักผ้าก็ดูกันแบบที่ว่าใครพร้อมอย่างไรใครถนัดอย่างไรก็ซักไปแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการมันก็มีมากขึ้นปัจจุบันมันก็เลยมีเครื่องซักผ้าขึ้นมาซึ่งก็มีแบบถังเดียวฝาบนฝาล่างแล้วก็สองถังก็คือแบบกึ่งอัตโนมัติก็ซักไปตามปกติเสร็จแล้วก็มาปั่นอีกทีหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าซักแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หรือไม่หรือมันจะต้องปิดเอาไว้กลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรต่างๆปิดเอาไว้ดีไหมวันนี้จะมาไขคำตอบแบบง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นคือจะปิดหรือจะเปิดเครื่องซักผ้าหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ
1: มาพบหน้าพบตากันทั้งสี่ได้เวลาจีหอย

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับก็ต้องถามก่อนว่าใครเคยซักผ้ากันบ้างผู้หญิงนะทราบกันอยู่ถ้าเป็นแม่บ้านนี้ต้องได้ซักแน่นอนซักด้วยมือหรือด้วยเครื่องก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะก็ต้องบอกว่าบางคนนั้นก็อาจจะเป็นพ่อบ้านมีการซักผ้าด้วยตัวเองจะซักด้วยมือจะซักด้วยเครื่องก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถทำได้ถือว่าดีแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่คนต่างจังหวัดโดยตรงส่วนมากจะซักด้วยเครื่องแต่ว่าในต่างจังหวัดนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยมันมีคำถามอยู่หรือหลายคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะซักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรหรือมันควรจะเปิดฝาหรือปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หรือไม่นี่คือสิ่งหลายคนอาจจะสงสัยจะทำแบบนั้นจะเปิดหรือปิดวันนี้ก็ต้องมาดูกันว่ามันควรจะเปิดหรือปิดฝาหลังจากการใช้เครื่องซักผ้าเสร็จแล้วจะปิดฝาทันทีหรือเปิดทิ้งไว้ก่อนบางคนอาจจะติดนิสัยว่าพอซักเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็ไปเลยแบบนั้นตรงนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมากมายโดยไม่รู้ตัวถ้าเกิดว่าเราปิดฝาเอาไว้ก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราเพราะว่ามันจะเกิดอาการชื้นและความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในถังเนี่ยเวลาจะซักมันก็ไม่สะอาดแล้วมันก็จะออกมากับน้ำที่ใส่ลงไปซักนั้นด้วยและถังก็จะมีภาวะความชื้นสูงเมื่อมีความชื้นสูงเนี่ยเชื้อราก็เจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยนี่คือสาเหตุหลักของการเกิดเชื้อราในเครื่องซักผ้าที่เราเปิดฝาเอาไว้เพราะว่าการเกิดเชื้อราเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนหลักคือความชื้นคราบผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มและคราบสกปรกจากเหงื่อใครที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าแล้วซักออกมาเมื่อส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยมารวมตัวกันในสภาพอากาศที่ปิดสนิทและไม่มีการถ่ายเทของอากาศเนี่ยเชื้อราก็จะเริ่มแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็วนี่คือการที่เราไม่ได้ทำให้เครื่องซักผ้านั้นแห้งเสียก่อนคือปิดฝาทันทีเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่สุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่จะฆ่าเชื้อราได้เนี่ยก็คือให้อากาศมันไหลเวียนแล้วก็ระบายความชื้นออกมานั่นคือการเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้มันไม่สามารถจะทำให้แห้งสนิท 100% แต่มันช่วยทำให้โอกาสที่จะเกิดเชื้อรานั้นน้อยลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นการเปิดเอาไว้ถือว่าดีจะช่วยอะไรกับเครื่องซักผ้าได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการดูแลรักษาเครื่องซักผ้าด้วยให้ห่างไกลจากเชื้อรานอกจากที่เราเปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็จะมีการตวงน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เหมาะสมใส่ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดคราบตกค้างเป็นอาหารชั้นเลิศของเชื้อราเพราะฉะนั้นใส่พอดีแล้วก็ล้างออกให้เยอะที่สุดมันก็จะช่วยได้อย่างที่สองก็เปิดใช้งานระบบทำความสะอาดถังอัตโนมัติถ้ามีนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันออโต้เซฟคลีนซึ่งจะใช้น้ำในการล้างถังชั้นนอกระหว่างการปั่นแห้งครั้งสุดท้ายก็จะช่วยชะล้างคราบสกปรกที่จะเกาะติดแน่นให้มันออกไปและอย่างที่3เนี่ยทำความสะอาดฟิลเตอร์ระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอมันจะมีฟิลเตอร์กรองพวกเศษอะไรต่างๆหรือใยผ้าที่หลุดมาเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นควรจะดึงออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสียใหม่มันก็จะช่วยได้เพราะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจุดอับชื้นที่สุดและจะมีสิ่งสกปรกมากที่สุดจะทำให้เกิดเชื้อราได้เพราะขยะอะไรต่างๆก็จะไปอยู่ที่นั่นหมดดึงออกมาแล้วทำความสะอาดมันจะช่วยได้เยอะและอย่างที่4ก็คือว่าห้ามใช้ถังซักเป็นตะกร้าใส่ผ้าเด็ดขาดควรใส่ตะกร้าที่มีระบายอากาศได้ดีและนำเข้าเครื่องเมื่อพร้อมที่จะซักทันทีคือบางที่เนี่ยมันจะมีเครื่องหรือพวกเป็นตะข่ายเนี่ยหรือตะกร้าที่ใส่ผ้าลงไปแล้วให้หมุนในนั้นบางทีมันจะเกิดความชื้นขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าซักเสร็จแล้วยังใส่พวกนี้ลงไปในเครื่องซักผ้ามันก็จะทำให้เกิดเชื้อราได้นี่คือวิธีการที่จะรักษาเชื้อราในเครื่องซักผ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่า
เราไม่ปิดเครื่องซักผ้าล่ะเอาพอดีแล้วกันก็คือว่าถ้าเปิดฝาไว้จะเป็นเรื่องดีจะช่วยอะไรหลายอย่างตามที่บอกไว้แต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เลยล่ะถ้าเปิดไว้เลยเนี่ยต้องดูว่าเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนบางคนนี้อยู่หน้าบ้านบางคนถ้าอยู่คอนโดตามตึกก็อาจจะอยู่ระเบียงบางที่ก็อยู่ที่พื้นแจ้งถ้าเกิดว่าเปิดฝาเอาไว้ก็จะมีพวกแมลงฝุ่นละอองใบไม้ปลิวเข้ามามันก็จะเป็นปัญหาอีกด้วยกับเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นเอาตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความสิ่งแวดล้อมที่เราใช้งานอยู่ถ้าภายในบ้านนี้อาจจะเปิดไว้ได้แต่ถ้านอกบ้านนี้เปิดไว้พอที่มันหายชื้นแล้วเนี่ยก็ปิดให้เรียบร้อยมันจะได้ป้องกันอะไรหลายอย่างได้กับเครื่องซักผ้านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181นะครับขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณวันนี้คุณอัชราพรกิติดุกและดิฉันสุภตาโอฬารสุวรรณชัยร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็คงเป็นข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อย นะคะเนื่องจากว่าในอาทิตย์หน้านะคะก็จะเป็นงานมีงานนะคะที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์นะคะพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569นะคะเพราะฉะนั้นทางสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่ก็ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงดูแลประสงค์นิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนดังนี้นะคะ
2: ก็วันที่3มิถุนายน2569นะคะจะมีงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะงานพิธีนะคะจะประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะคะณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและกิจกรรมที่2นะคะอันนี้ก็จะจัดโดยสถานีกาชาดที่3เช่นกันนะคะจะจัดในวันที่5มิถุนายนนะคะ2569โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่นะคะจะร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารจำนวน10รายในพื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของบ้านท่าข้ามนะคะหมู่6ตำบลศพเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางค่ะและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะณชุมชนบ้านท่าข้ามตำบลศพเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะจัดในวันที่15มิถุนายนนะคะทางสถานีกาชาดที่3นะคะก็จะได้ไปจัดงานกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร1วันนะคะให้กับเด็กนักเรียนนะคะโรงเรียนวัดป่าตันนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะจำนวน30รายนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะจัดนะห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะคะก็ติดตามข่าวสารของทางสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่ในทางเพจนะคะของเราก็มีเพจนะคะถ้าเราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะนำลงข่าวสารต่างๆลงในเพจของสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเรากลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

ค่ะก็พักฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันอย่างที่บอกในช่วงนี้นะคะหลายๆประเทศก็กลับมาเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะหลังจากที่มีการรายงานในเรื่องของพื้นที่การระบาดนะคะในช่วงทวีปของแอฟริกานะคะซึ่งรวมถึงก็ตอนนี้ก็มีการติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอย่างเข้มงวดทีเดียวเนื่องจากว่าโรคนี้เป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายได้ถึงชีวิตนั่นเองนะคะแม้ว่าในประเทศไทยเราเองก็ยังไม่พบการระบาดภายในประเทศแต่ว่าโรคอีโบลาเนี่ยก็ยังคงเป็นโรคที่ทั่วโลกเนี่ยจับตาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุคที่มีการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถมีการเคลื่อนย้ายของพลเมืองนะคะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะอาจจะทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้นะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของโรคอีโบลาเนี่ยมันก็ยังไม่รุนแรงนะคะเขาบอกว่ามีความแตกต่างจากโควิด-19ไหมนะคะก็คือตัวอีโบลาเองเนี่ยการตายเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่ามีการระบาดค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าในเรื่องของโควิด-19เนี่ยจะมีในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจนะคะแต่ว่าตัวของอีโบลาเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการแพร่กระจายเชื้อแบบไหนนะคะตัวอีโบลานะคะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Family Favirideae นะคะซึ่งทำให้เกิดอาการไข้เลือดออกนะคะที่มีความรุนแรงสูงนะคะตัวอีโบลาไวรัสเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะที่นับได้ก็คือจะมีประมาณ4สายพันธุ์นะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะถึง 50-90% นะนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะโดยระบบสาธารณสุขนะคะก็พบว่าเชื้อตัวนี้พบครั้งแรกที่ริมแม่น้ำอีโบลานะคะในสาธารณรัฐคองโกในปี1976นะคะต่อมาก็จะมีการระบาดเป็นครั้งคราวมาตลอดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ตอนที่ระบาดนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยแล้วก็รุนแรงที่สุดก็คือสายพันธุ์ซาอีนะคะรองลงมาก็คือสายพันธุ์ซูดานนะคะแต่ปัจจุบันที่ระบาดตอนนี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์อีกก็คือสายพันธุ์บุนดิบูโยนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในขณะนี้แต่ว่าความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างจะปานกลางนะคะแต่ก็เชื่อกันว่ามันอาจจะพัฒนาตัวเองหรือกลายพันธุ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของแหล่งโรคตามธรรมชาตินะคะเชื้อชนิดนี้ก็นิยมมากับสัตว์นะคะก็คือค้างคาวกินผลไม้แล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถแพร่ไปยังสัตว์ป่าบางชนิดก่อนติดต่อมาสู่คนเราได้นะคะในส่วนของอีโบลาเองเนี่ยก็บอกว่าเชื้อเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปทางมี2วิธีก็คือพบในสัตว์ป่าธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นพาหะนะคะก็คือลิงกอริลลาชิมแปนซีโดยเฉพาะตัวค้างคาวกินผลไม้เองเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวค้างคาวนะคะแล้วก็สัตว์ป่าบางชนิด

0: และการระบาดนะคะก็จะแตกต่างจากโควิด-19 นะคะก็คือตายสูงแต่ระบาดยากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะแสดงอาการหนักอย่างรวดเร็วจนต้องนอนสมนะคะทำให้เดินทางไปแพร่เชื้อในวงกว้างหรือข้ามทวีปไปได้ลำบากกว่าโควิด-19 นะคะที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยบางรายเนี่ยยังไม่มีอาการแต่ยังสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะคะยังไม่มีอาการหนักถึงกับต้องนอนสมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานพบผู้ติดเชื้ออีโบลาในคนหรือสัตว์ภายในประเทศค่ะต่อมานะคะอาการของโรคอีโบลานะคะหลังจากที่ได้รับเชื้อนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะใช้เวลาในการฟักเชื้อเนี่ยประมาณ2ถึง21วันโดยในช่วงแรกเนี่ยมันมักจะคล้ายกับโรคไข้หวัดไข้ทั่วไปนะคะทำให้หลายคนเนี่ยไม่ทันได้สังเกตนะคะโดยอาการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ระยะหลักนะคะก็คือ1ระยะแรกเนี่ยจะมีไข้สูงทันทีอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะและเจ็บคอนะคะอาการนี้เนี่ยจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ต่อมาระยะรุนแรงนะคะอันนี้เนี่ยจะมีอาการเดินท้องอาเจียนมีผื่นขึ้นระบบการทำงานของตับและไตล้มเหลวนะคะในรายที่รุนแรงเนี่ยจะมีเลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่างกายเป็นภาวะอันตรายที่อาจนำไปสู่อวัยวะล้มเหลวได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุร่วมของการเสียชีวิตค่ะแล้วเรานะคะก็จะมีการตรวจนะคะทางห้องปฏิบัติการนะคะโดยแพทย์เนี่ยเขาจะส่งตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะหรือแอนติบอดีนะคะโดยวิธีELISAนะคะจากเลือดน้ำเหลืองนะคะสารคัดหลั่งหรือจากเนื้อเยื่อค่ะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าโรคอีโบลาเนี่ยรักษาได้หรือไม่นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มียาที่ยาต้านไวรัสนะคะที่สามารถรักษาอีโบลาให้หายขาดได้โดยตรงนะการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจึงจะเป็นวิธีการแค่ดูแลตามอาการนะอย่างเช่นการให้สารน้ำและเกลือแร่การให้ออกซิเจนการควบคุมความดันโลหิตการดูแลภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยนะคะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและใกล้ชิดนะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันอีโบลาบางชนิดนะคะเพื่อนำมาใช้ควบคุมการระบาดในพื้นที่เสี่ยงนะโดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันนะคะ
0: ค่ะวิธีการป้องกันนะคะเราก็ยังมีมาฝากนะคะถึงแม้ว่าในประเทศไทยนะคะยังจะไม่มีการระบาดแต่การรู้จักวิธีการป้องกันนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงนะคะเราก็จะมีวิธีลดความเสี่ยงนะดังนี้นะคะหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะไม่สัมผัสสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ป่วยนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ที่ปรุงไม่สุกล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและสุดท้ายนะแม้อีโบลานะคะจะพบการระบาดหลักเนี่ยในต่างประเทศนะคะแต่การติดตามข่าวสารและการดูแลสุขอนามัยของตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญและช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองและคนรอบข้างค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มเสี่ยงนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางกลับมาในประเทศไทยก็จะมีการควบคุมโรคโดยเฉพาะสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือในเรื่องของการที่จะชะลอการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะแล้วก็ประเทศคองโกเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดหลักในปัจจุบันนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วก็อย่างที่บอกก็คือพบผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนมากในหลายพื้นที่อีกประเทศนึงก็คือในเรื่องของยูกันดานะคะประเทศเพื่อนบ้านที่มีการยกระดับ การเฝ้าระวังขั้นสูงสุดร่วมกับคองโกนั่นเองเนื่องจากว่าพบการแพร่ระบาดแล้วก็มีผู้ป่วยเนี่ยสงสัยว่าจะติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมีอีก4ประเทศนะคะคือนิกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็เมืองลา

0: คอสเมืองหลวงของประเทศไนจีเรียนะคะอันนี้ก็เราต้องติดตามตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขบ้านเรานะคะว่ามีประเทศไหนเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ช่วงก่อนเนี่ยในประเทศแถบนี้ก็จะมีในเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมโรคมันก็จะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการระบาดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือติดตามข่าวสารนะคะที่เป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขบ้านเรานะคะหากจำเป็นจริงๆที่ต้องเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดก็ต้องหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหรือว่าสัมผัสผู้ป่วยรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้ป่วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีอาการนะคะก็คือมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนท้องเสียแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีผื่นนูนแดงตามตัวอันนี้ก็ต้องรีบปรึกษาคุณหมอทันทีแล้วก็แจ้งประวัติในเรื่องของการเดินทางนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะสำหรับผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดนะคะก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ป่าทุกชนิดอย่างที่บอกพวกนี้ก็เชื้อก็จะอยู่ในพวกสัตว์ป่าด้วยกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำอันตรายกับสัตว์ป่าตัวนั้นๆ นะคะแต่ว่าสัตว์ป่านี่ก็จะเป็นพาหะที่จะทำให้เราเนี่ยจากสัตว์สุขคนได้นะคะอันที่สองก็คือไม่สัมผัสสัตว์ป่าทุกชนิดโดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิงหรือว่าค้างคาวนะคะไม่ล้วงแคะแกะเกาจมูกแล้วก็ขยี้ตานะคะโดยที่เราไม่ได้ล้างมือนะคะไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่นอนหรือคู่รักแล้วก็ไม่ซื้อยามากินเองเวลามีการเจ็บป่วยด้วยอาการไข้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะก็มีคนเตือนหลายคนนะคะว่าแม้ว่าอีโบลาเนี่ยจะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงแต่ก็อยากให้ประชาชนทุกท่านหรือว่าผู้ฟังทุกท่านนะคะตระหนักแต่ว่าไม่ตระหนกนั่นเองนะคะเนื่องจากลักษณะของการแพร่ระบาดเนี่ยไม่ได้กระจายง่ายทางอากาศเหมือนกับโรคโควิด-19 นะคะหรือว่าโรคหัดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะคะเรายังมีระบบสาธารณสุขของไทยที่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมีทั้งการคัดกรองตั้งแต่ด่านควบคุมโรคและก็ความพร้อมในเรื่องของห้องแยกโรคความดันลบนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไม่ประมาทแล้วก็ติดตามข่าวสารของแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ที่สำคัญเราต้องดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเสมอให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพื่อที่จะต่อต้านกับเชื้อโรคนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในเวลา 20:39 นวันนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 ของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
4: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 นาทีพร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปัณณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัด101พร้อมกล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด

0: เสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music ออมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มตีลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639
5: KHz สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านกำลังติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กับผมฉลาดกันทยัตผู้ดำเนินรายการครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้าเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงหลายพื้นที่แทบไม่พบการเกิดจุดความร้อนสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดการเผาและเฝ้าระวังป่าอย่างเข้มข้นควบคู่กับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาคุณภาพอากาศขณะเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคสาธารณสุขอสม.และภาคประชาชนในการลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางแจกหน้ากาก N95รณรงค์เชียงใหม่ไม่เผาพร้อมส่งเสริมแนวทางการปลอดการเผาและการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสในช่วงฟ้าใสไร้มลพิษจะพาทุกท่านไปพูดคุยถึงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่และการสร้างความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เพื่อร่วมกันนะครับสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอากาศสดใสและปลอดภัยยิ่งขึ้นติดตามได้นะครับในรายการวันนี้ครับ
6: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
7: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
6: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
7: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
6: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
7: wow.
8: ุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
5: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่พบจุดความร้อนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาและบางวันไม่พบการเกิดจุดความร้อนเลยสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดการเผาและเฝ้าระวังป่าอย่างเข้มข้นขณะที่แนวโน้มคุณภาพอากาศในช่วงต่อจากนี้คาดว่ายังคงอยู่ในระดับดีแม้สภาพการระบายอากาศในหลายวันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งก็จะช่วยลดการสะสมของฝุ่นและทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันลดแหล่งกำเนิดฝุ่นงดการเผาในที่โล่งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและดูแลสุขภาพตนเองเพื่อร่วมกันรักษาอากาศสะอาดให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนในส่วนของพื้นที่อำเภอสันกำแพงแม่อายก็ได้มีการระดมอสม.เดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนจากผลกระทบ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยในหลายพื้นที่ก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควันที่อำเภอสันกำแพงตั้งแต่วันที่1เมษายน2569เป็นต้นมาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านประชาชนผ่านเครือข่ายอสม.พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแบบ N95 เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันมีการติดตามอาการผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการรักษาและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่อำเภอแม่อายนะครับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กอำเภอแม่อายก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อายสาธารณสุขแม่อายและอสม.ดำเนินกิจกรรมอสม.เคาะประตูบ้านสู้ฝุ่น PM 2.5 เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันพร้อมกันนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายเชียงใหม่ไม่เผาขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งแจ้งพื้นที่เกษตรพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่ารวมถึงลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ก็ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ได้แก่รพสต.ห้วยป่าซางจำนวน25ชิ้นรพสต.ท่ามะโกจำนวน100ชิ้นและรพสต.สันป๋อจำนวน60ชิ้นรวมแจกในครั้งนี้180ชิ้นส่งผลให้ยอดแจกหน้ากากสะสมรวม 4,944 ชิ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 ซึ่งสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับคุณภาพดีนะครับแต่ในส่วนของการเฝ้าระวังต่างๆการดูแลสุขภาพและก็ในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับก็ยังคงมีการดำเนินการกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
4: ร่วมด้วย ได้ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
5: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างเข้มข้นโดยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนนะครับเพื่อที่จะร่วมกันลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการออกประกาศมาตรการควบคุมการเผาในทุกพื้นที่โดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเผาสามารถที่จะลงทะเบียนขออนุญาตผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คตามขั้นตอนที่กำหนดโดยผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผาในพื้นที่ห้ามเผาก็จะมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบการเผาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการเผาในพื้นที่โล่งและส่งเสริมวิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการถ่ายกรบตอซังการทำปุ๋ยหมักหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆนะครับหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053112808หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเตือนห้ามลักลอบเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่งมีโทษหนักทั้งจำและปรับสูงสุด20ปีปรับ2ล้านบาทโดยรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับใช้มาตรการทางกฎหมายการควบคุมการเผาในที่โล่งและเขตควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัดการลักลอบเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและที่โล่งก็มีโทษทั้งปรับและจำคุกหรือว่าทั้งจำทั้งปรับดังนี้การเผาในพื้นที่ตนเองในพื้นที่สาธารณะทั่วไปจนเกิดเหตุรำคาญเช่นการเผาขยะมูลฝอยเผาสิ่งต่างๆกลางแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับเหตุรำคาญดังกล่าวหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีความผิดตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับการเผาในพื้นที่ข้างทางหรือถนนภายในระยะห่างไม่เกิน500เมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือว่าสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถก็มีความผิดตามพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเช่นการเผาไร่อ้อยเผาตอสางข้าวหรือเผาในที่โล่งจนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่นก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับการเผาในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติหรือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4-20 ปีปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 2 ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกินกว่า25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเกษตรกรให้ความร่วมมือห้ามเผาเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและส่งผลเสียต่อสุขภาพของหลายระบบด้วย
9: หากพบเห็นการเผาป่าเผาขยะหรือเผาในที่โล่งแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784สายด่วนกรมอุทยาน1362ศูนย์ดำรงธรรม1567หรือตำรวจ1599ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยกันนะครับลดฝุ่น PM 2.5 และการลักลอบเผาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากพบเห็นไฟป่ารุนแรงก็สามารถที่จะแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้พบไฟรุนแรงแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053112808ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สายด่วน191ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053232019ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่โทรศัพท์0819514521สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1โทรศัพท์052081758สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16โทรศัพท์0532761100สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สายด่วน1584กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสายด่วน1310นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการเผาในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
10: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
11: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
9: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 โดยทางรัฐบาลนะครับได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหา PM 2.5 ข้ามแดนเชิงรุกตามข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอลลุ่มติดตามหมอกควันจุดความร้อนแล้วก็ยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคด้วยนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเดินหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานนะครับเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษจึงได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการนะครับจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในปี2567ก็ได้มีการตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้ว แขวงชัยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาขณะที่ปี2568ก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมาซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพจน์นุรเขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งรัฐบาลนะครับก็ได้มีการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอลลุ่มอาทิการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศและเมียนมาเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะครับก็คือการเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
12: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
9: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเดินหน้าส่งเสริมเกษตรปลอดการเผาควบคู่กับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวทางเกษตรผสมผสานและการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรพร้อมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนโดยทางด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5 นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำไยหมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานเดือนมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและในช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลัก ได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหลอกก็คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนุนเกษตรกรหยุดเผาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยทั้งรายได้และสิ่งแวดล้อมในโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษใบไม้ก็คือใบตองตึงหรือใบของต้นพลวงซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากขยะสู่งานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์จานใบไม้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอแม่ริมเป็นการเพิ่มมูลค่าใบไม้เป็นภาชนะรักโลกโล่รางวัลสมุดจดบันทึกป้ายตราสัญลักษณ์นอกจากนี้นะครับก็มีนวัตกรรมปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อลดการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา PM 2.5 และตลาดสีเขียวการฝึกอบรมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ลมหายใจของเราสะอาดขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
13: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
9: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับท่านผู้ฟังครับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงเป็นวาระสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่งผลให้สถานการณ์จุดความร้อนในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลงและคุณภาพอากาศโดยรวมเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการลดการเผาและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันขณะเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ยังเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดผ่านการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายอสม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแจกหน้ากากอนามัยและให้ความรู้การป้องกันตนเองจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นควันนอกจากนี้ยังมีการผลักดันแนวทางเชียงใหม่ไม่เผาควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรปลอดการเผาและการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลดการเผาในที่โล่งและสร้างเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ความสำเร็จในการลดปัญหา PM 2.5 จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการงดเผาลดแหล่งกำเนิดฝุ่นติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เชียงใหม่คงไว้ซึ่งอากาศที่สะอาดท้องฟ้าที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคตช่วงเวลาของรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษสำหรับวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้ตามวันเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
14: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

0: คุณเคยได้ยินไหมถ้าอยากให้ผักหวานแตกยอดดีต้องเผาป่าหนึ่งในความเชื่อที่ยังคงอยู่ในบางพื้นที่คือเผาป่าแล้วผักหวานจะออกดีทำให้เกิดการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรจนกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของหมอกควัน PM2.5 แต่ที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกลุ่มหนึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ต้องเผาผักหวานก็เติบโตดีและสร้างรายได้หลักแสนต่อปีได้ที่ผ่านมาหลายคนเชื่อว่าการเผาป่าจะช่วยกระตุ้นให้ผักหวานแตกยอดอ่อนเพราะหลังเกิดไฟไหม้ผักหวานมักจะแตกยอดใหม่เร็วขึ้นขณะเดียวกันไฟป่าก็สร้างผลกระทบมหาศาลทั้งทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 วันนี้มีแนวทางใหม่ที่ไม่ต้องเผาแต่ยังสามารถปลูกผักหวานป่าให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ
1: ปลูกผักหวานป่าในสวนลำไยครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่กับประมาณนะครับกับ20ปีแล้วครับเพราะสมัยแต่ก่อนเนี่ยผมได้เป็นนายพานเนาะหาของป่าล่าสัตว์ป่าอย่างเงี้ยมดส้มมดแดงผักชาติผักหวานนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555ลงไปนะครับตั้งแต่เป็นละอ่อนเนี่ยผมก็จะเข้าป่าตลอด
0: ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในสวนลำไยใช้ร่มเงาจากต้นลำไยแทนการพึ่งธรรมชาติจากป่า
1: วิธีการบำรุงดูแลรักษาครับบ่เคยใช้เคมีครับแต่ใช้ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเศษไม้ใบหญ้าที่มีอยู่ในสวนครับผมจะมาเผาครับ
0: สวนแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงผักหวานป่าแต่ยังปลูกไม้ผลและผักสวนครัวร่วมกันตามแนวทางเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ตลอดทั้งปีในช่วงนอกฤดูผักหวานป่ามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ250บาทสร้างรายได้เฉลี่ยกว่า 200,000 บาทต่อปีโดยไม่ต้องใช้การเผาเลยแม้แต่น้อยแทนที่จะเผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่นี่เลือกกลับนำมาใช้ประโยชน์ทั้งการทำปุ๋ยหมักการคลุมดินการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่นอกจากจะช่วยลดต้นทุนยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อีกทางหนึ่ง
1: ก็คงจะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรครับบอกว่าจะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็ตามครับที่ยังหาของป่าอยู่ครับเชิญชวนครับมาปลูกผักหวานป่าในสวนลำไยกันเถอะครับการดูแลก็จะบ่ยากและเฮาก็บ่ต้องไปเหนื่อยขึ้นเขาลงห้วยนะครับเฮาบ่ต้องไปเผาป่าแล้วครับ
0: จากความเชื่อเดิมสู่แนวทางใหม่ที่ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติผักหวานป่าในสวนลำไยจึงไม่ใช่แค่สวนสร้างรายได้แต่คือโมเดลเกษตรยั่งยืนที่ช่วยลดการเผาลดฝุ่น PM2.5 และสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
8: นางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำหรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตะการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณอาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2,563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2,569หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทิราธรรมมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
10: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
3: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
7: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
6: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
7: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
6: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
8: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในขณะนี้นะคะเรากำลังทำการถ่ายทอดเสียงงานลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนละนาสู่สากลค่ะจากลานกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซาเชียงใหม่นะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะกำลังทำการถ่ายทอดเสียงและในช่วงต้นนะคะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในวันนี้ค่ะและขณะนี้ค่ะนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ได้กล่าวรายงานนะคะและอีกสักครู่ก็จะมีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะทางสุดฤทัยนางสุดฤทัยนะคะเลิศเกษมนะคะจะเป็นผู้กล่าวเปิดงานเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ค่ะในขณะนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังเสียงจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นางเหมือนใจวงใหญ่ค่ะที่กล่าวรายงานในการเปิดงานวันนี้ค่ะ
1: พลังดนตรีล้านนาสู่สากลในวันนี้ค่ะงานนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีโดยมุ่งหวังที่จะให้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาสร้างพื้นที่ให้ศิลปินท้องถิ่นศิลปินร่วมสมัยและเยาวชนได้แสดงศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดจัดงาน4ครั้งด้วยกันใน4ภูมิภาคค่ะจัดที่จังหวัดขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของการจัดในภูมิภาคค่ะวันนี้เรามีศิลปินที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะวง SL Music ซึ่งเป็นสายเอนเตอร์เทนสายโจ๊ะนะคะก็มีชื่อเสียงมากในภาคเหนือคุณอ้อมรัตนังซึ่งเป็นศิลปินที่มีสายเลือดศิลปินโดยแท้คุณพ่อของคุณอ้อมรัตนังก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2560รวมถึงวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงซึ่งเข้ารอบชิงช้าสวรรค์นะคะซึ่งได้รับเงินรางวัลบางรายการสูงถึง3ล้านบาทซึ่งก็จะมาเป็นศิลปินในวันนี้รวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคุณไต้ฝุ่นกนกชัดก็จะมาแสดงความสามารถในวันนี้ด้วยค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์การรับรู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีให้แก่ประชาชนส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศต่อไปค่ะการจัดงานครั้งนี้เรามีการไลฟ์สดในทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยท่านสามารถดูได้จากเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เพจของ NBT ภาคเหนือและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์และยังนำรายการไปออกอากาศทางช่อง11ในคืนนี้ตั้งแต่เวลา3ทุ่มจนถึงเวลาเที่ยงคืนด้วยค่ะในโอกาสนี้ฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเปิดงานล้านนาซอฟต์พิวิกเมงลานนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังคนดนตรีล้านนาสู่สากลขอกราบเรียนเชิญค่ะ
2: เรียนท่านรองบุญลือนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้บังคับการกองบิน41ค่ะท่านนาวากาศเอกธีรยุทธ์รองผู้บัญชาการมทบ33นะคะพันเอกวราผู้กับสพ.เมืองเชียงใหม่พันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาค่ะดร.องอาจกิติคุณชัยประธานพคบ.เชียงใหม่รุ่น2ท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะคะหรือเราเรียกชื่อเดิมกันว่าท่านเขตเหมือนใจท่านที่ปรึกษากรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาอธิบดีแล้วก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะที่ปรึกษาอีก2ท่านค่ะคือท่านที่ปรึกษาจัญญาแล้วก็ที่ปรึกษาอรัญญารวมทั้งผู้บริหารจากส่วนกลางนะคะผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดท่านผู้มีเกียรตินะคะน้องๆทหารชุดเขียวมากันคึกคืนแล้วก็ FC ของวงดนตรีทั้งของ ร่มแดงสันกำแพง SL Music หรือจะเป็นน้องอ้อมรัตนันนะคะศิลปินทุกท่านแล้วก็ทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ทุกที่ค่ะวันนี้ก็มาจัดกันในบรรยากาศที่เรียกว่าคึกคืนนะคะเป็นสถานที่ของห้างสรรพสินค้าก็เชื่อว่ากิจกรรมของเราไม่ได้อยู่แค่ในแพลตฟอร์มทีวีวิทยุหรือว่าออนไลน์หรือจะเป็นเฉพาะในหน่วยของกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้นแต่เราก็พร้อมที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อในการส่งผ่านเสียงเพลงนะคะการสื่อสารที่กรมประชาสัมพันธ์ดูแลไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านทุกช่องทางของเราทั้งข้อมูลข่าวสารและที่สำคัญเราใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งสารส่งความสุขส่งสิ่งที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ผ่านคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์จากทุกนโยบายที่รัฐบาลตั้งใจจะให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและกิจกรรมวันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานสำคัญที่เราเล็งเห็นความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์นะคะหรือสิ่งที่อยู่ภายในของคนไทยทุกคนนอกเหนือจากรอยยิ้มมิตรภาพความเป็นคนไทยที่มีอัธยาศัยไมตรีแล้วเรามีดนตรีเรามีเสียงเพลงจากทั่วทุกภูมิภาคที่เรียงร้อยถ่ายทอดความงดงามของประเทศไทยโดยเฉพาะของงานพื้นเมืองล้านนาที่วันนี้เรายกทีมกันมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะให้ช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้ดื่มด่ำกับความสุขกับศิลปินพื้นเมืองของเรานะคะได้ทำให้วันนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่ควรค่าแก่การจดจำอีกช่วงหนึ่งใครวันนี้ดูไม่ทันดูไม่เต็มอิ่มก็3ทุ่มคืนนี้เปิดช่อง11ภาคเหนือของเรานะคะหรือดูในออนไลน์ย้อนหลังก็ได้ตลอดเวลาก็ขอให้การจัดงานในวันนี้ได้ทำให้ทุกท่านได้สนุกได้ประทับใจแล้วก็ได้มีความสุขอย่างเต็มที่ขอชื่นชมและขอเปิดงานค่ะ
3: ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทั้งสองท่านยังอยู่กับเราด้านบนเวทีเพื่อประกอบกิมมิกพิธีเปิดงานล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสอย่างเป็นทางการและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่นั่งเก้าอี้โซฟาสีขาวด้านหน้าทุกท่านร่วมประกอบกิมมิกพิธีเปิดด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะ
4: ครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เราจะมาปลุกพลังดนตรีของคนล้านนาเนี่ยให้ไปสู่สากลโดยเฉพาะดนตรีสามารถเข้าไปซึมซับอยู่ในจิตวิญญาณของทุกๆเพศทุกๆวัยแล้วก็ทุกๆคนได้นะครับต้องบอกว่าใครที่มีดนตรีอยู่ในตัวเนี่ยตอนนี้เตรียมได้เลยเตรียมลุกได้เลยเพราะว่าเราจะเปิดวงด้วย SL Music อีกสักครู่หนึ่งนะครับ
3: ค่ะหลังจากที่เราประกอบกิมมิกพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วบันทึกภาพเป็นที่ลึกแล้วเราจะได้สนุกม่วนงานกับวงดนตรีสายเอนเตอร์เทนขวัญใจของคนไทยและชาวต่างชาติ SL Music สำหรับในช่วงเวลานี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะการประกอบกิมมิกพิธีเปิดของเราพร้อมแล้วที่จะได้เรียนเชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังการเปิดคอนเสิร์ตล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากล
4: ถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มที่5 4 3 2

0: ันเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจจากรากเหง้าแห่งล้านนาสู่การสร้างสรรค์
1: ค่ะในขณะนี้นะคะในงานลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลณลานกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตได้เปิดอย่างเป็นทางการดังแล้วนะคะโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะและในขณะนี้เชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านสามารถที่จะเดินทางมาร่วมชมความบันเทิงของเวทีล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กันได้นะเวลานี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง1ทุ่มซึ่งทีมแรกนะคะวงแรกที่จะมาสร้างความบันเทิงกันอย่างเต็มรูปแบบก็คือวง SL Music ค่ะคนล้านนาไม่มีใครที่จะไม่รู้จักสำหรับวงดนตรีนี้ล้านนาวงดนตรีล้านนาของเรา1วงที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศก็คือ SL Music นะคะมารับความบันเทิงกันได้ที่นี่เลยทีเดียวแล้วก็สำหรับอีก1ศิลปินที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาเมืองเหนือเมืองเชียงใหม่ของเราเอกลักษณ์ดนตรีภาคเหนือน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังค่ะนะคะสาวสวยที่เต็มไปด้วยความสามารถก็จะมาให้ความบันเทิงกันในช่วงที่2สำหรับช่วงที่3ค่ะพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกทุ่งร่วมสมัยนะคะสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงค่ะเชิญชวนมาให้กำลังใจกับน้องๆกันได้เลยนะคะและปิดท้ายด้วยศิลปินอีกหนึ่งท่านเลือดเนื้อเชื้อไขคนเชียงใหม่ค่ะเป็นหนุ่มภาคเหนือนะคะมากความสามารถที่ก็ไปมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยเช่นกันนั่นก็คือน้องไต้ฝุ่นกนกฉัตรคุณผู้ฟังสามารถที่จะเดินทางมาร่วมรับความบันเทิงนะคะแล้วก็เจตนาที่เราจะส่งมอบความบันเทิงที่ดีงามสำหรับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะในงานเราก็ได้พบกับคุณผู้ฟังในส่วนของสวทเชียงใหม่เราจากหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสันป่าตองหางดงอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในบางส่วนของลำพูนนะคะที่ได้มาพบและทักทายกับพวกเราชาวสวทเชียงใหม่ในงานนี้กันด้วยค่ะเชิญชวนนะเรายังต้องการพี่น้องคุณผู้ฟัง FC ของสวทเชียงใหม่ NBT North นะคะ NBT ภาคเหนือแล้วก็คนที่รักพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถที่จะมารวมพลังนะคะรับความบันเทิงแล้วก็รับความสุขที่พวกเราตั้งใจส่งมอบให้ในงานล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนะคะคุณผู้ฟังนี่แค่เริ่มต้นนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับความบันเทิงในครั้งนี้ซึ่งการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะถ่ายทอดเสียงกันถึงเวลา16:50 นโดยประมาณค่ะและหลังจากนั้นเราจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกันต่อนะคะซึ่งหลังจากที่เราทำการถ่ายทอดเสียงแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมาที่นี่ก็ได้นะคะเรามารับชมความสุขกันอย่างสดๆเต็มเวทีที่เราพร้อมจะนำความสุขส่งมอบให้กับทุกท่านนะคะซึ่งในช่วงต้นก่อนที่จะมีการถ่ายทอดเสียงค่ะคุณผู้ฟังได้มีการแสดงในชุดของฟ้อนทิพย์มาลารักล้านนาจากเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กันไปเป็นการแสดงของน้องๆ น่ารักมากจากหลายสถาบันการศึกษาที่ได้มาแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะคะซึ่งล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนั้นเป็นการจัดขึ้นตามโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งตอนนี้บรรยากาศรอบๆเวทีนะคะแล้วก็บริเวณที่จัดงานของเราก็อบอุ่นกันพอสมควรนะคะเราได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางนะคะตอนนี้กำลังอาจจะเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะช้อปกันอยู่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้ยินเสียง ที่น่าสนใจจากเวทีเราพากันเดินทางมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็มาติดตามให้กำลังใจกับพวกเราที่เวทีแห่งนี้กันด้วยนะคะแล้วก็เราบางท่านที่กำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงของเราค่ะสามารถที่จะเดินทางมาได้ตอนนี้นะคะเรามาได้เลยที่เวทีของเรานะคะในห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแห่งนี้ชั้น4นะทุกท่านเดินทางขึ้นมาได้เลยชั้น4มุมดีๆที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขกันอย่างแน่นอนในขณะนี้บนเวทีค่ะก็กำลังเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะให้ความบันเทิงกับทุกท่านนะคะซึ่งวงแรกที่จะมาให้ความบันเทิงกับทุกท่านก็คือ SL Music ค่ะศิลปินที่ไปรับรางวัลกันมาในระดับประเทศนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับทุกท่านนะคะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งสามารถที่จะมารับมอบความสุขกับเราได้นะคะที่เวทีแห่งนี้ค่ะเวทีของความอบอุ่นนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาทักทายกับเรานะคะในบริเวณการจัดงานนี้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นกันมาตั้งแต่ที่เริ่มต้นมาถึงนะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านค่ะเดินทางเข้ามาทักทายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความอบอุ่นแล้วก็ความสุขทางใจที่มันเกิดขึ้นแบบบรรยายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกท่านค่ะมารับมอบความสุขความบันเทิงกับเราที่เวทีแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีที่ไม่ใหญ่โตมโหฬารค่ะแต่ว่าเป็นเวทีที่พร้อมจะส่งมอบความสุขต้องย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่าหลังจากที่เริ่มต้นในวันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานจาก SL Music นะคะศิลปินล้านนาที่คงความสู่สากลนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคนเชียงใหม่ค่ะและสำหรับศิลปินท่านที่2ที่จะขึ้นสู่เวทีของเรานี้ก็คือน้องอ้อมรัตนังค่ะนะคะมณีรัตน์รัตนังค่ะนี่คือสาวงามชาวเชียงใหม่ที่มากความสามารถนะคะแล้วก็สามารถที่จะโชว์ผลงานบนเวทีของเราได้หลากหลายรูปแบบค่ะน้องอ้อมจะเป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องรำนะคะการผลิตเพลงนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการผลิตผลงานเพลงแล้วก็มีไอเดียในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนะคะหากว่าใครที่ต้องการจะให้การสนับสนุนนะคะการแสดงล้านนาในแนวรูปแบบล้านนาแบบเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ก็น้องอ้อมรัตนังคนเดียวเท่านั้นเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะและนอกจากนั้นค่ะเรายังได้รับพลังจากน้องๆเยาวชนที่จะมามอบความบันเทิงให้กับทุกท่านบนเวทีแห่งนี้นะคะซึ่งก็มีการมาเตรียมตัวมาเตรียมความพร้อมซักซ้อมกันตั้งแต่เวทีเรายังไม่เริ่มนั่นก็คือวงร่มแดงนะคะวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงจากโรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หลายท่านรู้จักน้องๆวงร่มแดงจากเวทีชิงช้าสวรรค์นะคะจากเวทีชิงช้าสวรรค์ค่ะที่ได้นำความบันเทิงมามอบให้กับทุกท่านบนเวทีล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลในวันนี้กันด้วยนะคะและปิดท้ายกันที่น้องไต้ฝุ่นกนกฉัตรค่ะนี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่เราจะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะไปติดตามซุ้มเสียงจากน้องพิธีกรนะส่วนกลางของเวทีเราและเชิญชวนให้ทุกท่านได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงของเราจนถึง 16:50 นาทีโดยประมาณหรือใครที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆสามารถที่จะเดินทางมาพบกันที่เวทีแห่งนี้ค่ะย้ำอีกครั้งลานกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ
0: ม้วนจอยกันพื้นที่ด้านหน้าทั้งหมดและอดใจไม่ได้แดนเซอร์พื้นถิ่นต้องบอกว่า
2: เราเปิดเวทีเปิดเวทีด้านหน้าให้ได้เลยได้ออดิชั่นเหมือนกัน
0: ได้ออดิชั่นเหมือนกันใช่แล้วนะคะถ้าเต้นถูกอกถูกใจก็เข้าวงดนตรีลมแดงได้เลย
2: ใช่
0: แล้วสำหรับในช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเชิญมาม้วนจอยกันได้ค่ะ Welcome to Enjoy This Special Event Lana So Power Music Fest
2: ทุกท่านที่มาเที่ยวเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับสามารถมารับชมได้กับฟรีคอนเสิร์ตของเราในวันนี้กับ Lana Soft Power Music Fest ที่เราบอกว่าจะปลุกพลังของคนล้านนาที่เป็นดนตรีเนี่ยไปสู่สากลด้วยนะครับ
0: คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าช่องทางต่างๆตอนนี้ยังขาดกำลังใจสำหรับทีมเจ้าหน้าที่ที่ถือกล้องไปมาแล้วก็ไลฟ์บรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์ได้ก็เจ้า
2: กดไลค์กดแชร์หน่อยเข้าไปในมือถือเลยนะครับตอนนี้เราผ่านทาง Facebook Live นะครับตอนนี้เราไลฟ์ผ่านทาง Facebook เพจของ NBT ภาคเหนือและเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ค่ะชื่อเพจของเรายังเป็นชื่อเก่าน
2: ะคะ
0: ยังเป็นชื่อเก่าเลยท่านอาจจะสับสนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไม่สามารถมาร่วมดูในบรรยากาศที่ด้านหน้างานได้แต่เชื่อว่าด้วยพลังโซเชียลของสื่อโซเชียลมีเดียที่แต่ละคนมีพลังอำนาจอยู่ในมือเราก็จะส่งมอบความสุขไปยังพี่น้องทั่วโลกเลยนะคะและช่วงเวลานี้คุณเจมส์ค่ะพร้อมจะไปม่วนกับเราหรือยัง
2: พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับแฟนคลับ SL Music
0: Are you ready? Let's join a special performance on stage SL Music

ทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนหน้าเวทีช่วยกันมีพลังเราพูดท่อนนี้อีกทีไอ้มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาเจ้าอยากให้มีพาวเวอร์ประมาณว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาเจ้าพร้อมกันได้ไหมแล้วนะซอฟต์พาวเวอร์ได้หนอได้หนอได้ไหน

0: สวัสดีอย่างแรกผมสวัสดีทุกคนที่กำลังจะก้าวไปด้วยกันที่ยังจะยอมรับความเปลี่ยนไปและวันนี้ผมสวัสดีท่านผู้ใหญ่ด้านหน้าทุกท่านกันเลยนะครับและแดนซ์ซอฟต์พาวเวอร์เขาเรียกว่างานนี้คือพลังดนตรีของคนล้านนาสุสากลถ้าหลายคนที่ติดตามเพจ SNL Music ท่านจะรู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นขออนุญาตใช้เวทีนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเช็คเสียงกันก่อนอายุไม่ถึง25ปีมีหรือเปล่าวันนี้ผมขออนุญาตอู้เมืองบ้างใครบ้างได้ไหมโอ้โหมาได้ปะกันเจนเมินข่าวขึ้นได
1: ้อะไร
0: นะผมขาวผู้เล่นผู้เล่นนะผู้เล่นไม่รู้ว่าใครพอจะเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่าในงานเพลงของเรา SL Music นะครับสักวันหนึ่งพวกเราเชื่อว่าเพลงภาษาเหนือหรือเพลงที่มีกลิ่นอายทางเหนือจะข้ามดอยขุนตาลไปให้ใครหลายๆคนรู้จักแต่เพลงนี้พวกเราต้องยอมรับนะฮะว่าทุกคนที่อายุไม่เกิน25ปีด้านหน้าเวทีน่าจะร้องได้ไม่แน่ใจใช้เสียงก่อนใครร้องได้บ้างเพลงนี้

0: ี่ยงแล้วเสี่ยงแล้วนะตอนนี้สติกเกอร์เสี่ยงแล้วเสี่ยงหรือเปล่าพี่ชนเสี่ยงไหมถ้าไม่เสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงวันนี้ขออนุญาตprivate อะพี่ชนนะพี่ชนนะสติกเกอร์เสี่ยงนะสติกเกอร์มีอยู่หรือเปล่าโอเควันนี้ให้สิทธิ์นะวันนี้ให้สิทธิ์ exclusive แต่ใครหลายๆคนที่จบจากคอนเสิร์ตวันนี้อยากจะถ่ายรูปกับเรานะวันนี้แจกสติกเกอร์เนาะพี่เหินเนาะพี่ไอ้เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวขยับจังหวะกันอีกสักนิดนึงดีกว่าขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับติ๊บผมอ่ะผมข่าวตะกี้ผมไม่ได้ว่าครูนะไม่ได้ใหญ่ศูนย์ผมมาแก้แล้วนะครูเนอะ
1: มาแก้นี่มาจบได้ไง
0: มาจบได้ใหญ่ละขอบคุณมากนะครับวันนี้เลเวลอาจจะไล่เลี่ยกันไปในการเต้นแต่ไม่เป็นไรเพลงต่อไปอยากจะให้ท่านขยับโยกย้ายนะเพลงนี้พวกเราได้ได้การรับมอบดีกว่าส่งต่อช่วงนะมีศิลปินที่เขาเรียกว่าดังมากเมื่อก่อนชื่อว่าแก้วรอดฟ้านะเจ้าของลิขสิทธิ์มอบเพลงให้กับพวกเราพอเพียงแค่พวกเรานำเพลงเขาไปต่อยอดในอนาคตที่ทำให้ลูกให้หลานรู้ว่าครั้งหนึ่งแก้วไม่เคยทำอะไรผู้หญิงนะฮะสุดท้ายแล้วแก้วเป็นคนโดนใส่ความเองถ้าเป็นเมื่อก่อนเด็กๆเจนซีอาจจะไม่ฟังแต่เอสแอนด์มิวสิกขออนุญาตนำมาเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เพลงนี้นะครับของแก้วหลอดฟ้าเนี่ยเพลงนี้มีชื่อว่าแก้วขุดปูให้ทุกคนกัน

ค่ะแล้วก็ในช่วงการแสดงในขณะนี้นะคะเป็นการแสดงของวง SL Music ค่ะนะคะศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งวงเดี๋ยวลำดับต่อไปนะน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังนะ

0: ะวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงแล้วก็น้องไต้ฝุ่นกระดกฉัตรนะคะรอคิวอยู่ด้านหลังเวทีแล้วเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาร่วมรับความบันเทิงจากเวทีละนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนละนาสู่สากลที่ชั้น4ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะคะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะคุณผู้ฟังคะในขณะนี้นะคะจะต้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงกันแล้วนะคะการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะคะอีกสักครู่เราจะต้องรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาจากพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะการถ่ายทอดเสียงในวันนี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยคุณนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยคุณลดารัตน์สุกิจประเสริฐช่างเทคนิควันนี้นำทีมโดยคุณวีระพงษ์แก้วบุญเรืองและทีมช่างเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงเสียงจากห้องส่งคุณจรุณีบัวเที่ยงและคุณธนาเสรีประชาคมและดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ขอยุติการถ่ายทอดเสียงลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และติดตามรับฟังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาจากพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกันต่อไปเชิญชวนให้ทุกท่านมาพบกันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ขอยุติการถ่ายทอดเสียงลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: รองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ได้แก่นางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เหลือจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระภาพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7 ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดอนปิศาณนันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนลงและได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์และได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์และกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์แล้วจะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลใน

0: ศาสนาจะได้รัตนศีลนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิทิเรนะสุขติงยันติ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาส

0: และเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลในข่าวรายงานและนักเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี้

0: มิได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มเองครับ
1: มหากังพีระตังพิตายะสุขายะ
2: ผู้แทนลงนะครับในอรพัตรไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พาดไประหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำชมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบัณฑิตประโคมของไทยสังแกดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาภาพป่า

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปางเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้ชายรุ่งก็ได้ขึ้นดังลานประทักษิณในชั้นบนสุดของลานประทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้ชายรุ่งจะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเบี้ยนเทียนประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมาทำงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานท่านเจ้าพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระอาจารย์พระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ

อภิทักษ์ทักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกรรม

มคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเอธิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนและก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสภุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ไปและเกิดพิบูลย์พูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณอานนท์อเนกนับเลือตราข้าขอนบหมู่พระสลาพกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปนินิปิริมมิสาวุตังชีเมขรังอุทิตโกรัตเสนมารังทานาทิธรรมวิธีนาวามุเนียนโทตันเตชะสาปาวตุเตชะสิทธิพินิจจัง

0: เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสอบพระญาติสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทที่บรรเลงอยู่นี้นั้นนะครับคือวงปี่พาทพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยและเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาลำหนึ่งต้นตระกาลำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาส

0: ผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมของชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิธีพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประโคนเจตปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ

0: ยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาพรวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาพรวัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่พระธรรมลงได้ประเคนจัดจุปัจจัยที่จะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาและถวายอธิษฐาน
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อัติเรกะวัตสะสตังชีวตุอัติเรกะวัตสะสตังชีวตุอัติเรกะวัตสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทา

0: จากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณีย์สถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากก็พระพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของภูมิแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับมีเครื่องรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

งแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
3: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เหล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็มีเรื่องราวนะครับว่าจะเป็นประวัติการสร้างเมืองเชียงใหม่เรื่องของการตั้งเมืองต่างๆและในเรื่องของการสร้างประตูเมืองตัวเองนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีประตูเมือง5ประตู4เจงก็ประกอบไปด้วยประตูตาแปรประตูจ้างเผือกประตูสวนดอกประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงแล้วก็จะมี4เจงนะครับว่าจะเป็นแจงสีภูมิแจงกระตั้มแจงกูเฮืองและก็แจงหัวลินนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของการสร้างประตูเมืองก็เป็นการสร้างนะครับก็เปรียบเสมือนการสร้างหัวให้กับบ้านช่วยกันคุ้มกันจากสิ่งร้ายๆภายนอกบ่ให้เข้ามาสู่ผู้คนอาศัยจากความศรัทธาในความเชื่อในเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ประตูเมืองเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและทรงคุณค่าเพราะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งประตูเมืองทั้ง5ตั้งอยู่ตามทิศต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางด้านของคุณนรพัฒน์สุวรรณเจ้าหน้าที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้บอกเล่าถึงประวัติการสร้างประตูเมืองและก็ที่มาของแต่ละประตูฮื้อสาบว่าประตูเมืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์การสร้างเมืองเชียงใหม่นั่นจะสร้างตามความเชื่อของจักรวาลวิทยาก็คือการสร้างเมืองและดวงชะตาเมืองฮื้อเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ก็คือมีส่วนหัวมีลำตัวแขนและขาบริเวณส่วนหัวของตัวเมืองเชียงใหม่นั่นจะอยู่ทางทิศเหนือมีประตูเมืองก็คือประตูจ้างเผือกหรือประตูหูเวียงเป็นประตูที่ใช้ในการเดินทางเข้าออกหรือว่าการประกอบพิธีกรรมต่างๆของพระมหากษัตริย์จึงทำให้บริเวณนี้บ่มีเจ้าบ้านอาศัยอยู่แต่ถัดจากประตูนี้ไปจะห้องว่าควงสิงซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใช้ในการรวบรวมไพร่พลเพื่อประกอบพิธีกรรมก่อนการออกรบต่อมานะครับก็จะเป็นประตูเมืองที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนแขนทั้งสองข้างของเมืองเชียงใหม่ก็คือประตูตาแปรประตูสวนดอกซึ่งประตูตาแปรจะอยู่ทางซ้ายของตัวเมืองเชียงใหม่แต่เดิมห้องกันว่าประตูเชียงเรือกเพราะว่าอยู่ติดกับหมู่บ้านเชียงเรือกนั่นเองแต่ในระยะหลังที่เชียงใหม่เริ่มมีการติดต่อค้าขายต้องอาศัยการขนส่งสินค้าทางน้ำจึงได้มีการสร้างโต๊ะแพขึ้นเพื่อที่จะทำการขนส่งสินค้าได้สะดวกจึงห้องประตูเชียงเรือกว่าประตูตาแพเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันส่วนประตูสวนดอกจะอยู่ด้านขวามือของตัวเมืองเชียงใหม่สาเหตุที่ห้องว่าประตูสวนดอกเพราะว่าในสมัยนั้นในการสร้างเมืองบริเวณนั่นเป็นอุทยานสวนดอกไม้ของพระยากืนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์เมงรายก่อตรงกับปีพุทธศักราช1898จนถึง1928นะครับจากนั้นก็ทรงสร้างวัดบุพผารามขึ้นหรือว่าวัดสวนดอกในปัจจุบันโดยได้มีการอัญเชิญพระภิกษุจากสุโขทัยมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้และก็ได้ทรงลูกหลานเข้ามาอาศัยเล่าเรียนประตูต่อมาก็คือประตูเชียงใหม่หรือว่าประตูหูเวียงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่เป็นประตูที่มีความสำคัญเพราะถือว่าเป็นประตูมงคลจึงมีการตั้งชื่อให้เหมือนกับชื่อเมืองเชียงใหม่ประตูทั้ง4นั่นเป็นประตูที่เชื่อกันว่าเป็นประตูมงคลห้ามนำสิ่งอัปมงคลต่างๆเช่นศพผ่านเข้าออกบริเวณทั้ง4ประตูเด็ดขาดจึงทำให้ภายในบริเวณเมืองเชียงใหม่บ่มีสุสานและหากจะต้องนำศพคนตายออกไปนั่นต้องผ่านทางทิศที่เป็นกาลกินีเมืองเต้าอั้นดังนั้นจึงมีการสร้างประตูส่วนปรุงหรือประตูแสนปรุงหรือเจ้าบ้านห้องกันว่าประตูผีเพื่อที่จะขนย้ายศพออกไปทางสุสานหายานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่เรื่องของการสร้างประตูเมืองเชียงใหม่แล้วก็เจงทั้ง4นะครับนำมาให้ตาบูฟังได้รับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการทำบุญเมืองเชียงใหม่และก็มีพิธีกรรมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ตัวเองนะครับซึ่งพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลตนเองครอบครัวและเมืองเชียงใหม่และยังเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงการเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับก็มีการจัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีก็คือบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูจ้างเผือกประตูต้าแปประตูเจียงใหม่ประตูสนดอกและประตูแสนปรุงแจงทั้ง4แจงก็คือแจงหัวรินแจงสีภูมิแจงกระตั้มและก็แจงกูเฮืองและบริเวณใจกลางเมืองหรือตีสะดือเมืองก็ตรงกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับในส่วนของคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งการสร้างนะครับจากประวัติศาสตร์ล้านนาคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นในสมัยพระยามังรายในปีพุทธศักราช1839โดยได้รับคำปรึกษาจากพ่อขุนรามคำแหงจากสุโขทัยและพระยางามเมืองจากพะเยาซึ่งเป็นการประชุมกันเตอร์แรกและก็เตอร์เดียวในการสร้างคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งในอดีตกำแพงเมืองเชียงใหม่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่แห่ง2เตอก็คือในสมัยพระเมืองแก้วและในสมัยพระเจ้ากาวิละหลังจากการศึกษาทางโบราณคดีก็พบว่าคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่ถูกออกแบบและสร้างให้เป็นแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่การสร้างในเตื่อแรกกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐตลอดแนวทุกด้านแต่ละด้านยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตรมีป้อมมุมเมืองหรือภาษาพื้นเมืองห้องกันว่าแจงมีทั้งหมด4แจงได้แก่แจงหัวรินด้านตะวันตกเฉียงเหนือแจงสีภูมิด้านตะวันออกเฉียงเหนือแจงกระตั้มด้านตะวันออกเฉียงใต้และแจงกูเฮืองด้านตะวันตกเฉียงใต้มีประตูเมืองได้แก่ประตูจ้างเผือกทิศเหนือประตูต้าแปทิศตะวันออกประตูเชียงใหม่ทิศใต้ประตูสวนดอกทิศตะวันตกและประตูแสนปรุงทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับในส่วนของการทำพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่เป็นประเพณีที่ยึดถือมาอย่างยาวนานของชาวล้านนาโดยชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลตนเองครอบครัวและยังเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวและช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตโดยก่อนประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ก็จะมีการประกอบพิธีหลังประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นประเพณีขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขซึ่งประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินจะทำพิธีสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีห้องกันว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกหลังจากนั้นนะครับจึงมีการประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกอบพิธีกรรมตามศรัทธาและความเชื่อของประชาชนแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ออกมาทำบุญในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยจัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีนะครับก็คือบริเวณประตูทั้ง5ประตูได้แก่ประตูจ้างเผือกประตูต้าแปประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกและประตูแสนปุงแจง4แจงได้แก่แจงหัวรินแจง4ภูมิแจงกระตั้มและแจงกูเฮืองและบริเวณใจกลางเมืองก็คือสะดือเมืองตรงกับพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งจะกระทำโดยการจุดพลุเพื่อให้สัญญาณประกอบพิธีจากบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หรือว่ากลางเวียงอย่างพร้อมเพียงกันนะครับในส่วนของจุดทำพิธีนะครับก็คือจุดกลางเวียงก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ทั้ง3พระองค์นะครับก็คือพระยามังรายหรือว่าเมงรายพระยารวงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระยางามเมืองได้ทรงกระทำสัตย์ปฏิญาณดื่มน้ำสัตยาผสมโลหิตจากนิ้วพระหัตถ์เพื่อเป็นทันธมิตรสนิทแนบแน่นมาเป็นศัตรูต่อกันภายภาคหน้าพระยามังรายเมื่อได้ทรงสร้างเมืองเชียงไฮแล้วนะครับก่อสร้างเมืองฝางและสร้างเวียงกุมกามแล้วภายหลังก็ทรงพบชัยภูมิ
อันเป็นสุภนิมิตมงคล7ประการเป็นที่ราบริมแม่น้ำปิงกับดอยสุเทพจึงได้เชิญพระสหายก็คือพญารวงพญางำเมืองมาร่วมปรึกษาหารือตั้งพิธีกัลปาบาทฝั่งนิมิตหลักเมืองในวันพฤหัสบดีเพ็ญเดือน6ปีพุทธศักราช1839จันทร์เสวยฤกษ์16ยามแตรจักใกล้รุ่งไหวลัคนาเมืองในราศีมีนอาโปธาตและขนานเมืองแห่งนี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเมืองเชียงใหม่หรือว่าเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับประตูจ้างเพือกตั้งอยู่ทิศเหนือในอดีตเติมชื่อว่าประตูหูเวียงเป็นประตูที่สำคัญก็ถือว่าเป็นประตูเดชเมืองซึ่งในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีล้านนากษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่จะเสด็จเข้าเมืองมาทางประตูแห่งนี้เป็นหลักกล่าวถึงในสมัยพระยาแสนเมืองมาได้สร้างรูปจ้างเผือกไว้ด้านซ้ายและด้านขวา2เจือกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาดเล็กชื่อว่าไอออบและไอยีระซึ่งได้ช่วยเหลือฮื้อพ้นอันตรายจากการโจมตีของกองทัพสุโขทัยในขณะนั้นหลังจากนั้นในสมัยพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่1ทรงโปรดสร้างอนุสาวรีย์จ้างเผือกที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันหลังจากด้านประตูหูเวียงจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นประตูจ้างเผือกตามชื่ออนุสาวรีย์จ้างเผือกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับประตูต้าแปตั้งอยู่ทิศตะวันออกประตูต้าแปเดิมห้องกันว่าประตูเชียงเรือกเพราะอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือกในอดีตเคยเป็นชุมชนค้าขายและเป็นที่ตั้งของตลาดเชียงเรือกเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7ได้เปลี่ยนชื่อประตูเชียงเรือกมาเป็นประตูต้าแปชั้นในเพื่อเฮือคู่กับประตูต้าแปชั้นนอกซึ่งประตูนี้สามารถที่จะเข้าไปยังต้าน้ำของแม่น้ำปิงได้โดยง่ายหลังจากนั้นบ้านเรือนได้ขยายตัวประกอบกับมีการรื้อแนวประตูต้าแปชั้นนอกและแนวกำแพงที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดแสนฝางออกจึงเหลือแต่ประตูต้าแปชั้นในเพียงประตูเดียวซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าบ้านจะห้องประตูนี้ว่าประตูต้าแปนะครับประตูเชียงใหม่ตั้งอยู่ทิศใต้ในอดีตห้องประตูนี้ว่าประตูท้ายเวียงและเป็นเส้นทางสำคัญระหว่างเมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองเวียงกุมกามและเมืองละปูนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงเช่นเดียวกันก่อนที่แม่น้ำปิงจะเปลี่ยนเส้นทางการไหลในการเดินทางจึงบ่ต้องข้ามแม่น้ำปิงแต่อย่างใดสำหรับในปัจจุบันประตูเชียงใหม่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเจ้าเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นการประตูเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมขายอาหารตอนเมื่อวันวัดเจดีหลวงวัดเจ็ดลินวัดช่างแต้มศูนย์รวมของสลาหรือว่าช่างในบริเวณชุมชนวัวลายหรือว่าถนนคนเดินนะครับประตูสวนดอกตั้งอยู่ที่ตะวันตกเป็นประตูที่อยู่ใกล้กับพระราชอุทยานของพญามังรายต่อมาในสมัยพญากือนาพระองค์ได้สร้างวัดสวนดอกรวมถึงเวียงสวนดอกตวยนะครับซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าทางตะวันตกของเวียงเชียงใหม่โดยมีวัดสวนดอกเป็นศูนย์กลางซึ่งปัจจุบันยังสามารถพบเห็นแนวกำแพงได้บางส่วนโดยกำแพงและก็คูน้ำล้อมมีขนาดราวประมาณ1ใน4ของเมืองเชียงใหม่นะครับประตูแสนปุ้งตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้หรืออยู่ระหว่างประตูเชียงใหม่กับแจงกูเฮืองประตูแสนปุงห้องแหมยางหนึ่งว่าประตูส่วนปรุงโดยแนวกำแพงเมืองด้านใต้จะมี2ประตูก็คือประตูเชียงใหม่กับประตูแสนปุงจากการสันนิษฐานประตูนี้ได้ก่อสร้างประตูขึ้นใหม่ในสมัยพญาสามฟังแกนทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่พระราชชนนีที่โปรดประทับอยู่ตำหนักนอกกำแพงเมืองได้เสด็จมาสักการะพระเจดีย์ได้สะดวกและเป็นทางออกไปสู่บริเวณที่มีเต่าปุงหรือว่าเต่าไฟในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของกลุ่มช่างหลอมโลหะเป็นจำนวนมากสำหรับความเชื่อเรื่องทิศนี้ถือว่าเป็นทิศที่บ่เป็นมงคลจึงกำหนดชื่อประตูแสนปุงเป็นทางออกไปยังสุสานซึ่งถ้าหากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเสียชีวิตลงก็จะต้องนำศพออกผ่านประตูแสนปุงนี่เต้าอั้นแล้วจึงนำไปประกอบพิธีทางศาสนานอกเมืองซึ่งเจ้าเชียงใหม่ยังยึดถือมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนแจงนะครับก็มีทั้งหมด4แจงนะครับ
เริ่มที่แจงหัวรินด้านตะวันตกเฉียงใต้แจงหัวรินถือว่าเป็นพื้นที่สูงที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นในการรับน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถนำน้ำจากคูเมืองมาใช้ประโยชน์ได้ทั่วถึงจากการสันนิษฐานในอดีตก็มีการรับน้ำจากจุดนี้น่าจะเป็นการรับน้ำด้วยการผ่านรางน้ำหรือว่าลินด้วยการพาครึ่งของต้นไม้แล้วขุดร่องตรงกลางจนเป็นรางน้ำทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นทางน้ำรับน้ำไหลจากดอยสุเทพผาลาดและก่อห้วยแก้วนะครับแจงสีภูมิด้านตะวันออกเฉียงเหนือเดิมมีชื่อห้องว่าแจงสลีภูมิซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดชัยสีภูมิหรือว่าวัดปันตะเกินแจ้งสีภูมิถือว่าเป็นสีแห่งเมืองเชียงใหม่เพราะเป็นจุดเริ่มแรกในการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839พญามังรายนะครับก็ทรงสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่และทรงโปรดให้ขุดคูกำแพงเมืองตรงแจ้งสีภูมินี้ก่อนดังนั้นจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกของการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นจึงสร้างวนไปยังทางทิศใต้เวียนไปยังทิศตะวันตกทิศเหนือแล้วก็มาบรรจบยังจุดเดิมที่แจ้งสีภูมิแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นแจ้งกระตั้มนะครับหรือห้องกันว่าแจ้งคะตั้มหมายถึงเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากแจ้งแห่งนี้นะครับมีบริเวณที่มีระดับต่ำและกำแพงเมืองด้านในเป็นที่ลุ่มมีคลองส่งน้ำประกอบกับน้ำจากคูเมืองทุกด้านจะไหลมารวมเข้าสู่ตรงแจงด้านนี้เป็นเหตุให้มีป่าอาศัยชุกชุมจึงทำให้ชาวบ้านใช้เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำนะครับบริเวณนี้นะครับจึงห้องว่าขะตั้มนะครับแฮมแจงหนึ่งนะครับก็คือแจงกูเฮืองเจ้าจึงหมายห้องว่าแจงกูเฮืองหรือเขียนเป็นแจงกูเรืองกูเรืองหมายถึงที่บรรจุอัฐิของมื่นเรืองซึ่งเป็นผู้คุมขุนเครือเป็นพระราชโอรสของพญามังรายและเป็นอนุชาของพญาชัยสงครามซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาองค์ที่สองไว้ในเรือนขังที่บริเวณบ้านของมื่นเรืองระหว่างปีพุทธศักราช1864จนถึง1868เนื่องจากขุนเครือเกิดการคิดกบฏชิงราชสมบัติจากพระยาแสนภูซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ใหญ่ของพระยาชัยสงครามต่อมาพระชัยสงครามออกคำสั่งให้เจ้าเท่าน้ำท่วมซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์กลางของพระยาชัยสงครามยกทัพมาปราบขุนเครือจนสำเร็จและจับกุมขุนเครือไว้ในเรือนขังหลังจากนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งให้มื่นเรืองไปเฝ้าภายหลังมื่นเรืองได้เสียชีวิตลงจึงได้สร้างกูบรรจุอัฐิของมื่นเรืองไว้บริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้าง5ประตูเมืองเชียงใหม่คูเมืองและก็4แจงนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของทางหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นำผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ำนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมาดูฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

โยหัตถาฝ่ามือนบน้อมต่างดวงดอกซ่อมมทุสีถายอยื่นโยกไก่เก้าเกศาอะหังวันตายอสากราบไหวก่อยฟังเด้อตัวเจ้าหัวคำไตยังสารซอใหญ่ข้าวจ้อยห้างไม้สาวจีนารีหนุ่มน้อยฟังสารข้าวซอยซอใหญ่แม่เฮือนหนุ่มน้อยตึงเต้งข่าวใสก้อยดักฟังไปคดมาไกลๆโคดมาไกลๆน้องบ่ทักว่าตัวพี่อ้ายจักจงจังนายเกียดน้องปู่ป้าอาอารุ่นราวเปื้อนป้องบ่ได้ขีดขั้นฟันฟังพ่อแม่พี่น้องก็ฟังได้เหมือนกันม่อนข้าหน่วยอำรำพันข้าวซอยรำพันข้าวซอย

ังข้าซอฉบับแรกในวันนี้มาจากอาจารย์นันต้อมสาธุเม36/4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามสุเปิงแม่แต่งเชียงใหม่เป็นประเพณี12เดือนโดยจังหวัดเชียงใหม่12เดือนประเพณี12เดือนของจังหวัดเชียงใหม่โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แต่งค้นคว้าขึ้นมายึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันไปวานครับท่านจะเอาไปใช้พ้องก็คงจะใกล้เคียงกันนั่นแหละครับทางสภาศึกษาค้นคว้าต่อไปไปหน้ากลัวมันสูญหายประเพณีอันนี้มีมากหลวงหลายจะขอบรรยายต่อนี้ไปหน้าก็ตั้งใจฟังก็ลุงแม่ป้าม่อนข้านำมากล่าวจี้เรื่องประเพณี12เดือนนี้เริ่มแรกจากต้นเดือนมาในเดือนเกี่ยงนั้นวันออกพรรษาเป็นเดือนตุลาทุกปีเนอะเจ้างานตอดกฐินกินตานเก้าเง่าตักบาทเตโวโหระนะเดือนนี้มาถึงเติงตันบละประเพณีเก้าเง่าเดิมมาระหว่างเดือนนี้หลังออกพรรษาพฤศจิกาหน้าหนาวอย่างเข้ามีประเพณียี่เป็งเนอเจ้างานลอยกระทงล่องน้ำพอถึงเดือน3ธันวาคมนั้นช่วงนี้ย่างเข้าหนาวเย็นประเพณีนี้มีความจำเป็นฤดูหนาวเย็นเก็บเกี่ยวเม็ดข้าวมีการทำบุญอุดหนุนส่งเจ้าผ้าป่าสามัคคีเข้าวัดเดือน4มาถึงเติงตันแม่นตักต้นปีใหม่เข้าเติงมาประเพณีเดือนนี้มีมากนักหนาเดือนมกราเป็นเดือนเริ่มต้นมีการทำบุญอุดหนุนเติมย่นในเดือน4เป็งวันนั้นตกแต่งดาตานขันเข้าขันน้ำเอาเข้าใหม่ฮือเป็นตานเข้าล้นบาทนั้นเข้าเปลือกเข้าสารก็เลยลวดตานหลัวหิ่งพระเจ้าอันนี้สืบตามกันมาโบราณเก้าเง่าประเพณีเฮาสืบไว้พอเดือน5เหนือเข้ามากุมภานี้ใช้เป็นเดือนเริ่มต้นงานปล่อยดอกกวาวกับบานแรงลมแรงสอยอยู่ตามบนดอยเหลืองงามอมจอมปลายฤดูหนาวผ่านมาเกินค่อนเข้าสู่เวลาหน้าฮ้อนย่างเข้าเดือน6ตกฤดูฮ้อนเดือนไทยก็ต้องมีนาประเพณีทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาและกับวิสาขะเนอเจ้าเป็นวันสำคัญองค์คำหน่อเน่าได้เกิดขึ้นมาเดือนนี้เดือน7เมษายนนำมาบอกที่ช่วงนี้ฮ้อนไหม้เต็มทีประเพณีเดือนนี้เป็นงานประจำปีคือประเพณีวันปีใหม่แก้วชำระร่างกายมดสายผ่องแผ้วเข้าวัดทำบุญส่งเคาะเดือน8พฤษภาเวียนมาแถมเมาะเพาะเกี่ยวด้วยวันสำคัญประเพณีนี้ที่นับถือกันเป็นวันสำคัญศาสนาหน่อเน่าเป็นเดือนประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้นิพพานวันนั้นวันวิสาขบูชาหน่อจันทร์ส่งน้ำธาตุเจ้าองค์คำทุกปีเดือนนี้มีเป็นประจำทำบุญฮือตานใส่บาตรท่านเจ้าศรัทธาตั้งหลายยิงใจหนุ่มเฒ่าเอากันเวียนเทียนรอบวัดเดือน9มิถุนาปากันเล่งลัดเลี้ยงผีขุนห้วยน้ำวังผีปู่ผีย่ามัดมือห้องขวัญเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องชาวบ้านเป็นประเพณีบดีร่วงข้ามสมัยโบราณถือไว้เดือน10ออกมาก็เกียมดากันไหว้งานบุญก็จะได้มีมาอะสาระหะวันเข้าภาษากรกฎาเดือ10เหนือ8ใต้ถวายเตียนภาษาศรัทธากับไหว้จำศีลกินตานนอนวัด11สิงหาควรมาเรียกรับถือศีล8 5ฟังธรรมใส่บาตรหยาดน้ำฟังเทศประจำพระสงฆ์สอนนำทำตามแบบเบาปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าประเพณีเฮาเดือนเนี้ยเข้าเดือน12ขอจองก้าวจี้ตรงกับเดือนใต้ก็กันยาเพราะในเดือนนี้เป็นกลางวาสาเจ้าให้เจ้านากำลังอยากกันประเพณีตามป่วยสลักดังอ่านตามฮีดโบราณก่อไว้เฮาได้สืบสานตำนานมาใจจนอยู่รอดได้ปัจจุบันท่านผู้ฟังยังกันเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยจากพ่ออาจารย์นันต้อม3ชุเม36/4บุรีห้ามไร่สันพงงามโซเปิงแม่แต่งเชียงใหม่กล่าวถึงเรื่องงานประเพณี12เดือนที่เชียงใหม่เปิ้นวางโกฎวางเกณฑ์โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แต่ง
กก็ยินดีนักนะครับใครจะเอาไปใช้ไปปฏิบัติก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ

0: ข้าวซอฉบับต่อไปของอาจารย์ป้อนนานต้อมสาธุเม36ทับ4บุรีห้างบ่อไร่สันโพงามสุขเปิงแม่แตงเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องประเพณีการตานกฐินประเพณีการตานกฐินมันมีตั้งแต่ใดมาประวัติความเป็นมามันเป็นอย่างไรก็อย่ามาเล่าคือความฮู้แปลงดีคือลูกแปลงถูกคือหลานจะได้ล่ะครับวะทะมะบดยักกดกล่าวไว้ยามเมื่อจักได้ตานตอดกฐินพระสงฆ์เคร่งครัดอยู่วัดจำศีลเป็นที่พึ่งปิงศรัทธาตัวหน้าก็มีเจตนาศรัทธาแก่กล้ามาจองเวลาดั่นไทยพระสงฆ์ในวัดจะได้รับไหว้ปีไหนกระตานได้เตื้อเดียวมาจองกันไหว้อย่าได้เฉลียวพระมีตนเดียวก็หับบ่ได้ต้องมีพระสงฆ์ที่ทรงกราบไหว้5ตนขึ้นไปอย่างน้อยถ้าพระในวัดรับไปเรียบร้อยโดยตั้นบ่ได้เจาะจงเพราะมันเป็นกิจจะวัดของสงฆ์แล้วแต่จะตกลงตนไหนรับได้รูปไหนรับได้ในเดือนเกียงเหนือดือถึง11ใต้12เดือนไทยประยุทธ์พักคือเดือนนี้เหนือมดเขตแต่ตักสงฆ์รับบ่ได้เนอไหนนะครับถ้ากำลังทรัพย์ของตั้นมีหลายเจิญตามสบายจองไว้ล่วงหน้ามีเจตนาศรัทธาแก่กล้าแห่แหนกันมาตอดไว้วัดไหนต้องการปัจจัยใจใจในการก่อสร้างวัดวาประเพณีอันเนี้ยขอจี้ไข่จ๋าอันความเป็นมาแต่เก่าแต่เง่าเนี่ยความเป็นมาว่าคือเหล่าลูกหลานฟังเน้อปุ่นการกฐินมันเป็นยะใดครั้งหนึ่งนี้นะยังมีพระภิกษุเจ้าอันเป็นเจ้าเมืองเจื้องจันคือเมืองปาถานครแห่งนั้น30รูปเจ้าเดินดงภิกษุเรานี้มีความประสงค์เข้าเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าปุณะเมืองสาวัตถีนามีเก้าเง่าจวนกันเดินทางผ่านลัดเกือบจะไปถึงเติงยังสำนักพระพุทธเจ้าสำราญข้าง600โยชน์มาเป็นพระมานอันเป็นคราวต่างยาวนานบ่สั้นแต่พอไปถึงเมืองสาเกตหั่นถึงปีเดือนวันค่อยครบวันเข้าภาษาได้มาจบปบแก่ภิกษุเจ้าเดินมาจำเป็นได้ยุดพักอยู่จำภาษาในเมืองปาลาสาเกตติหันระหว่างพรรษา3เดือนเต้าอั้นมีความกดดันใจนักมีความกังวลใจตนแต่ตักอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์ก็ออกภาษาแล้วพระ30ตนก็ฟังเลลนเดินทางต้องเต้าเมื่อได้ไปถึงพระพุทธเจ้ากับปากันทุเราย่างพักและก็เข้าไปหาพระองค์สำนักไปสากราบไหว้วันตาสมความมุ่งมั่นและปรารถนาได้เดินทางมาไหว้สากราบเฝ้าพระพุทธองค์ทรงทราบก้าวเง่าเรื่องความเป็นมาของพระเหล่าภิกษุสงฆ์ทรงคารวะท่านได้หูแจ้งความในพระองค์ทรงทราบความลำบากใจได้ตรัสไปในหมู่สงฆ์หั่นทำพิธีกลานกฐินดังอันคนของว่ากลานกฐินดังอันในทางวินัยเคร่งครัดได้อานิสงส์ทางวินัยนัก5ประการได้พอดีอัญชุลีเกสีไก่เก้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยก่อนฟังบทที่2กันต่อไปเรื่องประเพณีการตานกฐินของพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ่อไร่สันโพงามสบเปิงแม่แตงเชียงใหม่ติดตามกันต่อไปเถอะครับ
1: พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับมีหลายๆท่านครับบางคนปะผมก็ถามปนว่าตานกฐินถ้าอายุบ่ถึง60นี่ตานบ่ได้กะปนถามอย่างนี้ครับแต่สำหรับตัวผมหันความหันส่วนตัวผมว่าตานได้ครับถ้ามีความพร้อมเพราะสมัยตะกอนเนี่ยคนล่ำคนรวยมันบ่จะมีนักนะครับคนจะต้องหิหาแต่เมื่อหนุ่มๆจนปุ๊ดอะ60ขึ้นไปเนี่ยมันมีเงินแล้วพ่อตานกฐินนี่ต้องใช้เงินนักนะครับต้องความพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำว่ากฐินตานเทศกาลประเพณีการตานกฐินนั้นมันเป็นชื่อของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสำหรับคนจะทำผ้าลังกาหรือผ้าจีวรซึ่งห้องว่าสะดึงนะจะว่าสะดึงก็ได้ครับเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของผ้าที่จะถวายแก่สงฆ์เพื่อทำจีวรหรือทำพลังกานั่นเนาะตามแบบหรือกรอบไม้อันนั้นนะครับทำยังไงก็เป็นชื่อของบุญกิริยาหรือการทำบุญในการถวายผ้ากฐินเพื่อส่งทำเป็นจีวรทำเป็นพลังกานั่นนะ และเป็นชื่อของสังฆกรรมนะครับคือกิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดนะครับประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐินคือแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นกฐินที่เป็นชื่อของผ้าก็หมายถึงผ้าที่ถวายคือเป็นกฐินภายในกำหนดการ1เดือนนับตั้งแต่วันแฮมค่ำหรือเดือน11ใต้นะครับถึงวันออก15ค่ำเดือน12ใต้ก่อนเดือนยี่ไว้อีเตอร์ดังนั้นผ้าที่จะถวายนั่นจะเป็นผ้าใหม่หรือจะเป็นผ้าเทียมเช่นผ้าเทียมใหม่ๆเช่นผ้าฟอกสะอาดหรือผ้าเก่าหรือผ้าปังสกุลคือผ้าที่เปื้อนขว้างไว้แล้วแล้วก็เป็นผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าโต๊ะตามร้านก็ได้ผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้จะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรก็ได้ถวายแก่สงฆ์แล้วก็เป็นอันใจได้กว่านะครับอันนี้คือการบุญกฐินเป็นชื่อของบุญกิริยาคือการบุญต้องเข้าใจตามนี้ครับพี่น้องครับคือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ3เดือนเพื่อจะสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือมีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ใจพัดเปลี่ยนของเก่าที่ขาดหรือชำรุดไปฉะนั้นการทำบุญถวายผ้ากฐินเกี่ยวกับว่าทอดกฐินทอดกฐินคือตอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์ห้องว่าเป็นการเป็นการกาละทานคือการถวายตานที่ทำได้เฉพาะกาละ1เดือนต่ออันออกพรรษาจนถึงเดือนยี่ก่อนเดือนยี่ตานหลังจากนั้นทำมาได้นะครับดังกล่าวนี้ก็ในกฐินก็เป็นชื่อของผ้าถ้าถวายก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นบ่เป็นกฐินนะครับท่านจึงถือว่าหาโอกาสทำได้ยากนะครับดังนั้นคนที่จะตานกฐินต้องตานก่อนเดือนยี่นะครับบางวัดต้องจองเอาไว้เป็นเดือนเป็นเดือนแต่บางวัดก็บ่มีใครมาตานผ้ากฐินนะครับอันนี้แล้วแต่เจตนาศรัทธาของเพิ่นท่านติดตามสถานีวิทยุ PPH Radio ต่อไปนะครับท่านจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตานกฐินก็ดีอานิสงส์ของการตานกฐินก็ดีแล้วก็ฟังถึงวันนะครับจนพ้นเดือนยี่ปุ่นจะเป็นเรื่องฝ้ายตีนกาเรื่องพางปัดตีดลอยกระทงอะไรอย่างนี้นะมันจะมีประเภทนี้ไปข่าวห้ามข่าวสอคือพี่น้องได้รับฟังแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเชิญรับฟังต่อครับ

ข้าซอฉบับต่อไปเพื่อฮื้อความฮู้แก่ลูกหลานรุ่นหลังจากพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเมษ36ทับ4บุรีห้ามไร่สันโพงามโชว์เพิงเป็ดแดงเชียงใหม่เรื่องประเพณีการตานกฐินอันนี้เป็นบทที่2นะครับวัจนังฟังกันที่สั้นเมื่อพระองค์นั้นได้โปรดเมตตาทรงอนุญาตภิกษุเข้าหากันถึงเวลาศรัทธาเจ้าบ้านจัดตอดกฐินถวายตังดังอั้นฮื้อภิกษุครองผ้านั้น

มีเนาะก็ตุ้ยมาเป็นสัญลักษณ์ของดาวนั่นหนาอันความเป็นมาเป่งแสงเจิดจ้าเป็นสัญลักษณ์ของดาวนะครับอันความเป็นมาเปล่งแสงเจิดจ้าบ่งบอกเวลาต่อไปตั้งหน้าเคลื่อนขบวนมาหาวัดโดยไปตั้งเหือขึ้นเหนือผ่านลัดแม่น้ำใหญ่กว้างกงกาโอ้สามีจระเข้ว่ายน้ำมาหาอยากเป็นสัทธากฐินตัวบ้างว่ายน้ำตัวไปแอบอยู่ข้างๆไปถึงกลางๆแม่น้ำจะติดตามไปเพราะมันก็ไก่ล้ำว่ายไปบ่ได้หมดแห่งอายุก็นักแล้วกำลังบ่แข็งหมดเรี่ยวหมดแรงว่ายไปตั้งหน้าขออุบาสกยกบุญฮือข้าช่วยเหลือศรัทธาข้าไว้ขอฮือช่างเขียนรูปภาพข้าใจติดธงที่ได้นำต่างอุบาสกนั้นเกิดความสงสารเพราะเขาก็ไข้ตานกระถิ่นกับข้าเนี่ยแล้วก็จะเทศก็ไข้ตานกระถิ่นกับข้าก็เลยวาดรูปเขาติดธงนำหน้าตามที่เขามาขอร้องจระเข้ใจบุญจูหนุนจ้องก้องทำได้ถูกต้องกองทำด้วยสาเหตุนี้จึงนับถือกันถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนาะเจ้าสืบทอดกันมาโบราณเก้าเง่าประเพณีเฮาสืบไหว้คำว่ากฐินกฐินได้ยินแต่ไทยความหมายก็ต้องคำนึงถึงพระภิกษุเอาผ้ามาขึงเย็บสอยได้ดึงจึงเรียกว่าผ้าจึงเรียกว่าผ้าการตอดกฐินราษฎรตัวหน้าแถมอย่างหนึ่งนาชื่อนั้นเป็นกฐินหลวงองค์เจ้าเจียงจันของพระบาทเจ้าแผ่นดินแถมอย่างหนึ่งเรียกว่าจุลกฐินตามที่ได้ยินเท่าแก่แม่ป้าตัดเย็บจีวรบ่ห่อนรอท่าฮือเสร็จในวันเดียวเท่านั้นกฐินหน้าตามีตังเข้าน้ำยวดยานแผ่นผ้าโหมนอนผ้านุ่งของใจดอกไม้ของหอมเครื่องหาทาเครื่องหาที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้ามีหมดครับที่ได้เล่ามาพ่อลุงแม่ป้าสมแก่เวลาย่างพักฟังหลายสำนวนมันม่วนแต่ตักพักไว้เต้าอี้เนื้อนายสุขสบายเหมือนกันตัวหน้าม่อนข้าขอสวัสดีก่อนได้ไหนเลยท่านก็จะได้รับทราบแล้วว่าประเพณีการตามกฐินนั่นมันมีประเพณีอย่างไรก็เอาไว้เล่าคือลูกหลานฟังกันแล้วกันนะครับเพื่อประดับสติปัญญาเล็กๆในน้อยนะครับเมื่อพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังเรื่องประเพณีการตานกฐินตอดกฐินแล้วทีนี้ต่อไปท่านก็คงจะอยากรู้เรื่องอานิสงส์ของตานกฐินนะมันได้อะไรอย่างพ่อซึ่งบรรพุกเนาะเฮาค่อยอู้กันทำกรรมนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับตานมีอานิสงส์นักต้องประกอบด้วยองค์3ซึ่งพ่ออาจารย์หงคำกองอรินทร์ได้เขียนเอาไว้นะครับก่อนตานใจชื่นสู้ยินดีเมื่อตานใจบ่มีคุณจำตานแล้วใจมีปีติชื่นจมเอ่ยตานมีผลนักล่ำเมื่อครบองค์3นะครับต้องครบองค์3ถึงจะได้กุศลนักได้บุญนักล้นกุศลนักหลายถวายอันไรท่านนายหนุ่มเฒ่าพร้อมเจตนาตั้ง3รวมเข้าคอขยายเอากล่าวจี้ก่อนเฮาฮือตานสิ่งอันนั้นนี้เฮามีใจชื่นยินดีเมื่อตานอยู่นั่นใจท่านมีปีติชื่นยินดีในของตานเจ้าเมื่อตานแล้วใจสบายหายเศร้าใจเฮาอิ่มบุญยิ่งนักบ่มีใจอะไรน่องจักบ่คิดอยากได้คืนมาอันนี้สงนี้มากมีนักหนาพร้อมเจตนาตั้ง3รวมเข้าตั้ง3รวมเข้าเนี่ยการตานที่มีอันนี้สงนักนะครับได้บุญนักล้น

ดีขึ้นสู่บุญกรรมบุญจูนักหนาปีน้องเข้าใจเนาะก่อนคือตานั้นปีตันน้องเขาเฮาเจตนาศรัทธาก่อนเจ้าบัติของการป้านีดเลวเศร้าน้อยนักนั้นเล่าย่อมได้ผลบุญมีบุญเก่าไว้อันใดก่อนนุนคนห่มบุญตานไผ่หันสอบสู่

ก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าอกเข้าใจไปบ่ใจน้อยๆอยู่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยการตามกฐินยังมีต่อแหมวันพุธนะครับสําหรับวันนี้เวลาของข่าวห้ามข่าวซอก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีครับ

นี่ก็เป็นข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยปอครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ทูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platformที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น.บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัศวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่
1: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
7: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเรดอย่างคึกคัก
8: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวที Pride Stage กันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
0: ร
10: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
12: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพรางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แกก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเหล่ากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิละยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จัก ไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งขึ้นก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาที

3แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณ3รอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอั

0: สจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์ซะอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชโรพาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นสีมหาโพธิทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปี กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากมากเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านก็มีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าฟ้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลตัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมบพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตราสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
5: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขาบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันเขามีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรแบบนี้ของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
0: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: 20:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวย์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีสุวรรณเสน ทำได้อีก1อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์139ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พาร์74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชมุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ในสี่เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 น.วันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 น.และวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 น.สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อประโมท
13: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเดินทางกันอยู่คนละเส้นทางบนโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารครับเราจะทำให้โลกใบนี้สงบได้อย่างไรมีกลไกอะไรทุกวันนี้ที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเรื่องใหญ่โตความขัดแย้งที่ไม่มีใครประเทศใดประเทศหนึ่งจะคุมได้เนี่ยเรามีกลไกของโลกที่จะแก้ไขป้องกันอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ League of Nations สันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่สำเร็จมากลายเป็น UN สหประชาชาติซึ่งคิดว่า190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้กลไกแห่งนี้รู้สึกจะอ่อนปวกเปียกลงไปเยอะมากเลยคำถามใหญ่คือสมมุติว่าวันนี้ไม่มี UN ไม่มีสหประชาชาติเอ้ยโลกมันจะไปทิศทางไหนโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมมาวิเคราะห์ขณะที่ท่านอยู่เมืองจีนผมอยู่แถวนี่แหละทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับแล้วก็เป็น2จุดที่กำหนดทิศทางของอันนั้นโลกด้วยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุนครับวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามคุณสุทธิชัยนะ
1: ครับ
2: ไอ้โลกเราเนี่ยมันสงบสุขมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม
1: หลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเย็นสงครามเย็น
2: ใช่ฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบแล้วก็สงครามเย็นก็จบสิ่งที่ถามว่าโลกเรานี่มันคืออะไรเอ่ยโลกเรามีสันติสุขคุณชายดูนะสนธิสัญญาเซ็นกันสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ก็เกิดมีความมั่นใจซึ่งกันและกัน
1: ใช่
2: แล้วก็ทำให้งบประมาณกลาโหมก็ไม่ใช้เมื่องบประมาณกลาโหมไม่ใช้ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะกลาโหมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเฉพาะกิจให้กับไอ้บริษัทที่ทำอาวุธกำไรแล้วก็มีเง
1: ินอเมริกาเขารวยด้วยขายอาวุธนะคุณวิกรม
2: คราวนี้ประเด็นที่ผมกำลังมองอยู่นะคุณวิชัยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดโลกเราไม่มีเวทีที่จะให้คนที่มีปัญหามานั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำยังไงคุณวิชัยวันนี้เกิดความขัดแย้งวันนี้รู้สึกไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดียูเครนก็ดีมีใครมาช่วยไกลเกลี่ยมีใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้บ้างเท่าที่เฮียยุนเห็นเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่มีก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้งบอร์ดออฟพีซซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาแทนสหประชาชาติได้แต่ท่านเป็นคนตั้งนะท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะเองนะแล้วท่านก็จะตัดสินใจว่าจะเชิญประเทศไหนมาร่วมด้วยนะหรือไม่นะแล้วประเทศที่มาร่วมนี่อาจจะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
2: เพื่อแกจะเอาเงินเนี่ย
1: พันล้านเหรียญนะเพื่อแกจะเอาไปทำอะไรที่กาซาเนี่ยแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่ที่อื่นๆฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดิมทีเรานึกว่าคงจะไปยังดูเดือดรุนแรงไม่เอาราชประชาชาติแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนไงล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโออเมริกาบอกว่านี่นะUN ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเรื่องสงครามอิหร่านแสดงว่า
2: ทรัมป์ไม่ไหวละ
1: ไปไม่ไหวเพราะว่าอยู่ดีๆตัวเองเนี่ยจะไปกำหนดทั้งโลกต้องเป็นซ้ายหันขวาหันตามที่อเมริกาต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต่อมามีคำถามว่าที่คุณวิกรมตั้งอะไรถ้าโลกนี้ไม่มีสหประชาชาติหรือถ้าสหประชาชาติเป็นอัมพาตทำงานไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
2: วันนี้เฮียยุนคิดว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเกิดว่าคนมันเกิดมีปัญหากันแล้วไม่มีนะคนกลางเช่น UN ในอดีตมาแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะวุ่นวายหูดังตับไปกัน ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีคำว่ากฎเกณฑ์เอาแต่ตามอารมณ์
1: ใช
2: ่อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไปทำตามอารมณ์เอายกตัวอย่างวันนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่าสงครามเวียดนามมาเนี่ยไอ้ที่จะมีสงครามใหญ่ๆอะไรอย่างกับเวียดนามเกาหลีหรือสงครามโลกเนี่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหม
1: ใช
2: ่แต่วันที่ทรัมป์เข้ามาแล้วก็มาประกาศกฎป่าฉันจะไปจับคนนี้ฉันจะไปยึดตรงนั้นฉันจะไปถล่มแต่ตรงนี้ได้ยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมเราทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอ๊ถ้าเกิดเราไม่มีที่ที่จะให้เป็นเวทีให้กับคนที่เขาลังทะเลาะกันมาสามารถพูดคุยกันได้เอ๊ไอ้โลกมันจะเป็นยังไ
1: ง
2: มันไม่วุ่นเป็นอะไรลิงแก้แหหรือลิงติดแหอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: ถ้าว่ามันยิ่งทำยิ่งยุ่งไห
1: ม
2: วันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าสิ่งที่นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีองค์กรสหประชาชาติมาเป็นตัวกลางถึงแม้ว่าองค์กรสหประชาชาตินี่จะก่อตั้งแล้วก็สนับสนุนโดยอเมริกันก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลนะ
1: กังวลว่า
2: วันนี้ดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องของยูเครนคุณวิชัยวันนี้มันยิงกันไปยิงกันมาเข้าไปสู่แถวมอสโกแล้วนี่ไอ้โดรน
1: ใช่ใช่ล่าสุดนี่ลุยไปถึงกลางกรุงมอสโกบ้านอพาร์ตเมนต์เศรษฐีเลยนะ
2: โอ้แล้ววันนี้ถ้าไม่แก้ไขกันได้แล้วมีบอร์ดออฟพีซคุณวิชัยคิดว่าบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
1: ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ทรัมป์คนเดียวไง
2: แล้วอีก็บอกว่าเป็นประธานตลอดชีพนะ
1: จริงเหรอ
2: เอ้ยมีเขาบอกว่าเอ้ยอัวเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานตลอดชีพเลยเขาทำอะไรของเขาเขาไม่อับอายเขาไม่มีความรู้สึกกระดาษใจ
1: ต่อคนอื่นเลยถือว่าเขาเป็นพีซเมกเกอร์ไงเขารอรางวัลสาขาสันติภาพนะโนเบลอ่ะฉะนั้นแกหยุดสงครามไปแล้ว8-9สงครามแกมาสร้างสงครามใหม่ที่อิหร่านที่ทั้งโลกวุ่นวายกันหมดเนี่ยแกมาเปิดสงครามเองนะไอ้เกมเนี้ย
2: ผมดูแล้วนี่จะไอ้การที่บอกว่าเราคุณวิชัยนี่คิดว่ามีโอกาสแก่ตายไหม
1: ใคร
2: คุณวิชัย
1: เอ้าเขาก็ต้องพยายามแก่ตายอย่าตายด้วยวิธีอื่นสิ
2: แต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าโลกมันวิปริตโลกมันเกิดมีสงครามโลกมันมีกัมมันตภาพรังสีแล้วออกมาเนี่ยคุณชัยคิดว่าแต่แกมีโอกาสแก่ตายไหม
1: โอ้มีโอกาสที่ไม่ถึงตายเพราะแก่ตายเพราะกัมมันตภาพรังสีตายเพราะสงครามตายเพราะไปเดินเข้าไปในทุ่นระเบิดอย่างนั้นเหรอ
2: เออใช่ไหมฉะนั้นผมยังมองไม่ออกว่าในโลกนี้มันจะมีเวทีอะไรที่จะมาทำหน้าที่ได้แบบ UN มีไหม
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ไม่มีทุกวันนี้มองไม่
2: แล้วไม่มีแล้วโลกเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันยังปะทะกันอยู่อย่างเงี้ยยูเครนก็ขยายไปเรื่อย อิหร่านก็ลบไปเรื่อยอัวไม่ยอมแพ้หรือแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเคเบิลสายใต้น้ำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะถามว่าอันนี้มันมีความสงบสุขที่ไหนแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนอิหร่าน37ล้านคนนะยินดีจะพลีชีพ
1: 37ล้านคนนะ37ล้านคน
2: แล้วพวกนี้พลีชีพแล้วโอ้โหตายวันนี้ก็จะไปแล้วดูอิหร่านที่อยู่ในอเมริกามีกี่คนแล้วอิหร่านก็ไปพลีชีพอยู่ในอเมริกา
1: ใช
2: ่ยุโรปนะฉะนั้นวันนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะคุณวิชัยบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนข้อหนึ่งอันที่สองถ้าไม่มี UN เนี่ยนะเป็นเวทีที่จะให้คนเนี่ยมาคุยมาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงโลกเราไม่เละเป็นโจ๊กหรือเนี่ย
1: เละสงครามโลกครั้งที่สองตอนเกิดมันไม่มีองค์กรอย่างนี้ หลังจากความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมันน่ากลัวเขาถึงจะรวมตัวกันมาตั้งตอนแรกก็เป็น League of Nations ก่อน
2: เออ
1: กลายว่าสันนิบาตแห่งชาติทั้งโลกมารวมตัวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอเมริกาสภาคองเกรสไม่อนุมัติเขาก็เลยมาคิดสูตรใหม่เรียกเป็นว่า United Nations ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศที่เป็นแกนการบริหารสมาชิกทั่วโลกมาวันนี้ท่านนับได้ก็190กว่าประเทศ
2: โอ้ทั่วโลก
1: อ่ะ15ประเทศเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่5ประเทศใน15นี้เป็นสมาชิกถาวร permanent permanent ก็เรียก perm 5 permanent members of the SC security councilUN Security UNSC 5ประเทศยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์วีโต้ซึ่งเขาตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่2ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งใน5 Perm 5หรือ Permanent 5เนี่ยถ้าใช้สิทธิ์วีโต้มตินั้นๆก็จะตกไปเพื่อให้เห็นว่ามันต้องมีฉันทามติร่วมกันนะคุณจะไปคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเพราะข้อเนี้ยมันทำใหเราเห็นว่าโลกต้องรวมตัวกันมาอำนาจก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไห
2: ม
1: ห้าประเทศนี้ที่มีสิทธิ์วีโต้ก็ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่80 1949ตั้ง
2: 80
1: ไม่ถึง70กว่าปีซึ่งก็ผ่านมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ตอบป้องกันความขัดแย้งในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่นะที่จะป้องกันหรือเจรจาหรือเป็นคนกลางได้นะ
2: ใช่วันนี้มีใครมั่งถ้าเกิดว่าไม่มี UN ถ้าโลกวันนี้ไม่มี UN เนี่ยโอ้คุณชัยคิดว่ามันจะวุ่นวายหูดับตับไหมเลยนะ
1: อ
2: ันที่หนึ่งอันที่สองคนที่สร้าง UN มาก็คืออเมริกันกับยุโรปใช่หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
2: โดยที่จะมากำหนดไอ้นู่นไอ้นี่นะให้กับนานาชาติเนี่ยก็อาศัย UN เป็นคนที่ทำไ
1: ม
2: มาแสดงข้อคิดแล้วก็สรุปผมเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงนะคุณวิชัย
1: กังวลระดับโลกแล้วนะเนี่ย
2: วันนี้เนี่ยเรา74แล้วนะถ้าเกิดว่าโลกเนี่ย
1: ก่อตั้ง1945เลยครับหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบเดือนกันสิงหาใช่ไหมล่ะที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส
2: ่
1: ฮิโรชิมาสิงหาใช่ไหมล่ะสองลูกสงครามก็จบในเดือนสิงหากันยาตุลาครับตั้งเลยครับเพราะเขาประชุมกันหลายรอบและก็ตกลงว่ามันต้องมีและมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UN Charter กฎบัตรกฎบัตรนี่ทุกคนจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
2: เนี่ยวันนี้เมื่อก่อนเรามีเวทีเรามีองค์กร UN เพื่อที่จะทำให้เกิดแบบว่าเสรีภาพแล้วก็สันติภาพวันนี้ที่ดูสิ UN อ่อนแอไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
2: อ่อนแอไปเยอะเพราะโดนทำตื้มแล้วคำถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่า UN ไปไม่รอดเพราะ UN นี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณใช่ไห
1: ม
2: อเมริกานี่เป็นตัวโผ UN แล้วก็ใช้ UN เนี่ยเป็นกวนตัวกดดัน
1: ใช่
2: นะสถานการณ์ต่างๆวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะคุณวิชัยว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะเราเนี่ยประเทศไทยเราจะทำกันเนี่ยดูไม่ต้องมากอ่ะคุณวิชัยเห็นไหมว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีใครมาไกล่เกลี่ยมันเป็นเรื่องแต่เราหมายความว่าไม่ใช่ทรัมป์ไม่ใช่จีนแต่เป็นองค์กรอย่างกับ UN หรืออะไรเนี่ยนอกจากยูเอ็นแล้วไม่มีใช่ไหม แล้วคุณชัยคิดว่าไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันจะทำหน้าที่แทน UN ได้อย่างนั้นไหม
1: ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตั้งโดยมหาอำนาจฝ่ายเดียวนี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นสมมติเขาเป็น

0: สันติภาพและความสงบสุขของโลก
1: มันก็ต้องอยู่มันต้องกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN นั่นแหละมันไม่มีทางอื่นครับ
0: เพราะ UN เนี่ยมีประเทศไหนที่จะมาทำงานนี
1: ้ก็หลักๆในประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรประเทศนี้ก่
0: อ
1: นต้องไปคุยกันเลยว่าเอายังไง
0: เ
1: พราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้ UN ลดความสำคัญไปเยอะทรัมป์มาถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลดเงินหนุนนะไปให้กับองค์กรสหประชาชาติเยอะมาก
0: เ
1: มื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยขาดแคลนทรัพยากรความสำคัญ UN ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวกลางความหวังนะในช่วงประเทศเล็กๆอ่ะประเทศแอฟริกาเนี่ยหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงใช่ไหมเวลาโหวตเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเขาสามารถโหวตในเรื่องที่เขาคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอไม่มีองค์กรอะไรเขาก็เสียงเขาก็จะหายไป
0: เห
1: มือนก็จะกลายเป็นมีแต่ยักษ์ยักษ์ที่ตัดสินแล้วก็ยักษ์ยักษ์ก็ไม่ถูกกันก็เลยไปทำสงครามอย่างกรณีสงครามอิหร่านเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ตูมเนี่ยปกติมันต้องมาที่ UN ใช่ไหมครับ
0: อ
1: ยู่วันที่ตั้งกรรมการถ้าว่าเฮ้ยคุณรบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนคุณหยุดก่
0: อ
1: นมันก็ต้องประกาศ UN ceasefire ใช่ไหมครับหย
0: ุ
1: ดยิงโดย UN สั่งแล้ว UN ก็ต้องได้รับการเห็นชอบโดยสมาชิก5หลักก็คือจีนรัสเซียอเมริกาฝรั่
0: งเศส
1: อังกฤษนี่แหละนะที่จะต้องเป็นคนดูแลให้แน่ใจว่าสงครามอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลอยู่ดีๆไปถล่มโจมตีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ได้ประกาศสงครามด้วยนะไม่ได้ประกาศสงครามอะไรด้วยเพียงแต่บอกว่าคุณมีท่าทีว่าคุณกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นเราต้องระงับยับยั้งคุณโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้
0: ใช
1: ่แล้วถ้ามีการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่มาจาก UN นะเป็นคนรับรองความเป็นกลางที่เรียกว่าพวกบวกสีฟ้าที่เรียก UN
0: peace ใช่
1: peacekeeper แต่ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลเป็นคนถล่มโจมตีอิหร่านตลอดแล้วอยู่ดีๆอิหร่านไปปิดช่องแคบโฮมุสเนี่ยถ้า UN มีบทบาท UN ก็ต้องมาบอกว่าไม่ยูทำไม่ได้นะมันมีกฎหมายเรียกว่าด้วย UN Convention on the Law of the Sea น
0: ะ
1: มันมีกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะที่ช่องแคบก็ดีเกาะก็ดีทางน้ำก็ดีเนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะนะฉะนั้นคุณทำไม่ได้นะมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของ UN ก็จะมาป้องกันวิกฤตที่เราเจออยู่ขณะนี้
0: อืมใช่ใช่ใช่วันนี้ผมเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะคุณวิชัย
1: อืม
0: ผมคงไม่ได้แก่ตาย นี่รู้ไหมเนี่ยผมดูแนวโน้มของโง่เฮงของแต่ละประเทศนะที่เขากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคำว่ากัตส์หรือคำว่าจิตใจไม่เหมือนกับในอดีตนะใน UN เมื่อ40ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วโอ้ UN เมื่อก่อนนี่ขลังนะ
1: ใช
0: ่จะทำอะไรชาวบ้านก็นับถือชาวบ้านก็รับฟังแต่วันเนี้ยมีใครเขาจะรับฟังมั้งอ่ะ UN
1: ใช่
0: ฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรากำลังมองว่าไม่มีคนที่เป็นมหาอำนาจจะมาเป็นนักผู้นำแล้วก็ทำอย่างยุติธรรมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะให้ทางคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีองค์กรแบบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่เท่าที่ดูนะคงอ้วก
1: อ้วกเหรอ
0: แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สิ้นหวัง
1: ครับ
0: นะเราก็ต้องมาหาลู่ทางนะเฮียหยุนใช่ไหมให้เกิดเป็นแนวโน้มนะของการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่าง นะ

0: ความสุขได้ยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราจะปล่อยให้โลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนที่ไม่มีกติกาสากลไม่ได้
0: เออใช่ใช
1: ่แล้วแต่ละประเทศจะตีความกฎหมายระหว่างประเทศตามความพอใจตัวเองก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ฉ
0: ะนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเออเราจะเตรียมตัวยังไงกับไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่มีตัวกลางอย่าง UN เนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไงคุณวิชัยคิดว่าไปอยู่แถวดงกะเหรี่ยงไหมล่ะ
1: แล้วนึกว่าจะปลอดภัยเหรอไปอยู่แถวดงกะเหรี่ยง
0: แดนมีใครไปยุ่งกับเขาอ่ะคุณวิชัยกับผมนี่น่าจะอยู่กับกะเหรี่ยงได้นะ
1: ได้
0: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มามองตรงนี้แล้วเรามาดูว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะมาควบคุมดูแลได้อันนี้ผมว่าซีมองเทคนะ
1: ซีมองเทคทั้งโลกเลยนะ
0: เออใช่ไห
1: ม
0: แล้วความสูญเสียความเสียหายเนี่ยจากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำไมอ่ะ
1: มัน
0: เติบโตอย่างไม่หยุดเลยนะเพราะว่าตัวจักรที่เป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยที
1: ่
0: เคยทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาอย่าง UN เขาไม่เอาละWHO เอ่ยสันติสัญญาแถวปารีสเอ่ยอะไรว่าไม่เอาอ่ะว่าไม่เอาแล้วอยู่กันยังไงฮะยายุน
1: เออลำบากครับลำบากครับเราถ้ารุ่นเราไม่ได้แก่ตายแล้วก็รุ่นหลังก็อาจจะอายุสั้นกว่าเรานะ
0: วันนี้เขาก็มองเออผมพอดีสองวันนี้ก็เจอผู้ใหญ
1: ่
0: หลายคนในประเทศที่ก็บอกเฮ้ย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตะทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นาทีโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานนาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ไว้สำคัญจะนำไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นนะพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนเนรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามคุณดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในลูกหลานนี้พยายามสร้างคุณงามคุณดีเอาไว้

ายหรือว่าคนยากจนหรือใครก็แล้วแต่ก็ยังให้หลวงพ่อคูณให้เคาะหัวให้เคาะศีรษะนะครับที่ว่าจะได้เป็นสิริมงคลสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการให้นะครับการให้เหมือนกับสติให้สติเคาะเพื่อให้สติเตือนใจในเรื่องของการทำความดีและมีธรรมะมีการเรื่องของการได้ให้ธรรมะนั้นช่วยกล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจท่านก็แม้จะยากจนอย่างที่ว่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสังคมจากที่ตอนท่านยังได้นะครับได้อยู่ในสมณะนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากที่ได้มรณภาพละสังขารแล้วก็ยังเหลือแต่คุณความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทุกๆรูปที่เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีเราก็คงจะได้ทราบกันตามเรื่องราวประวัตินะครับเรื่องนำมาในวันวิสาขบูชาในช่วงต้นของต้นดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับไปพุทธมณฑลมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะฮะฝนตกที่บ้านแหละแต่พุทธมณฑลก็โปรยปรายลงมาตอนนี้หนักเลยที่บ้านผมนะฮะที่ไหนตกกันบ้างนะครับก็แจ้งกันมาให้ทราบกันสำหรับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นคำสอนในการนะครับปฏิบัติของทางพระสงฆ์องค์เจ้าและก็ธรรมะปฏิบัติต่างๆที่เราได้มีการศึกษาร่ำเรียนแล้วก็พระท่านก็ได้มีการได้เผยแผ่ธรรมะเหล่านี้เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ต้องดูกันในสิ่งต่างๆที่เราได้รับในสิ่งที่เกิดคำสอนเหล่านี้ 2,500 กว่าปีนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452กำลังดูไลฟ์ชื่อเพลงกันอยู่ในคืนวันนี้แล้วก็คืนวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะกำลังดูว่ารัศมีมณีนินวันนี้จะเข้ามาหรือเปล่านะฮะถ้าเข้ามาก็3ทุ่มครึ่งแต่ถ้าไม่เข้ามาแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็มีเรื่องราวของแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันเช่นเดิมนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประจำนะฮะแล้วก็ FM 92.5 MHz นี่ครับกำลังดูงานกำหนดการที่พี่เจนส่งสมพันธ์ก็ส่งมาโอ้โหงานเยอะมากกันนักเขียนซีไรต์ไทยลาวมาเลเซียเป็นการประชุมและเสวนานะฮะ15ปีบ้านนักเขียน20ปีนักเขียนซีไรต์กนกพงษ์ส่งสมพันธ์มีค่ายวรรณกรรมประทับมือนักเขียนภาพบันเทิงจากศิลปินต่างๆและอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีด้วยนางเอกหนังตะลุงจากวิทยานาฏศิลป์คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่26-7มิถุนายนที่หลาดใต้โหนดควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งผมจะไปดำเนินรายการที่นั่นด้วยนะครับเราไม่ได้เชิญหรอกครับแต่ตั้งใจจะไปขอเข้าไปขอพี่เจนไปก็เลยจัดนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดตรัง67ไปอยู่ที่คนขนุนพัทลุงนะครับก็พบปะเรื่องของนักเขียนซีไรต์ไทยลาวมาเลเซียนะฮะกองทุนกนกพงษ์ส่งสมพันธ์ก็เชิญเข้าร่วมงานนะครับ 6-7 มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะหลาดใต้โหนดพัทลุงวาระ15ปีบ้านนักเขียนและ20ปีนักเขียนซีไรต์กนกพงษ์ส่งสมพันธ์ที่เสียชีวิตไปนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะวันที่6มิถุนายนเสวนาเวทีใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนำโดยลิมสวีทินมาเลเซียไพฑูรย์ธัญญาจากไทยเรวัตพันธุพัฒน์ทองใบโพธิสารจากสปป.ลาวและพลังเพียงพิรุณประเทศไทยบุญทนองสมใส่ผลสมใส่ผลวานชูปะนะสปป.ลาวปิติที่วาชนนะครับโดยมีนฤพบจิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบอร์ดวรรณกรรมสีไรต์ดำเนินรายการนะฮะเรามีการเลี้ยงต้อนรับในช่วง5โมงครึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหหลายโซนเทียเตอร์โฮมสเตย์สงสัยจะคึกคักน่าดูที่หลักใต้โหนดเพื่อแถลงข่าวข้อตกลง MOU ระหว่างไทยลาวมาเลเซียมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติขึ้นเวทีแสดงเปลี่ยนวัฒนธรรมถ่ายทอดรายการช่วงทนดนตรีด้วย
นะครับถ้าทางเพจของที่จะรับชมได้เนี่ยนะฮะรับชมได้ที่ทางเพจในวันนั้นเนี่ยนะครับเพจบ้านนักเขียนนะครับฮะสำนักพิมพ์นาครอ๋อสำนักพิมพ์นาครได้ครับก็จะมีเพจด้วยแล้วผมก็จะถ่ายทอดมาที่เพจของถนนดนตรีด้วยนะครับสำหรับงานกิจกรรมแล้วก็หุบเขาฝนโปรยพลายครั้งที่20จากคุณถนนจังหวัดพัทลุง3:19 นาทีกับเพลงเกี่ยวกับธรรมะอีกสักเพลงหนึ่งของนังหานะครับแล้วเดือนหน้านี้นังหาก็จะมาถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง3ปีติดต่อกันนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นต้นฐานของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องให้เกียรติกับนังหาแล้วก็วงคารวาลน้อยมาในครั้งนี้กับดวงดาวเดียวได้นะครับวัฏสงสารครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์ลุงสมัยนะฮะทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจหลักการจันทร์วัสันวงสว่างสมเกียรติเทมณีมริภาเสียมแสนเตือนใจชาวในเมืองแอดมินหาสดินเทพหาสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับก็มีในไลน์เขาส่งภาพของคอนเสิร์ตคาราบาวนะฮะล้อมวงมัน71ปีที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับภาพข้างหลังจอโอ้โหอลังการมากของถนนดนตรีของมิบาทไปเทียบเคียงได้ขนาดโปรดักชันจอ LED ขนาดใหญ่แล้วก็มีภาพสวยๆเยอะๆนี่นะครับเราก็มีจอของเราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่แหละครับแต่ก็คงจะไม่ถึงอลังการเท่ากับงานที่เมื่อวานเขาจัดขึ้นนะครับล้อมวงมัน71ปีตัวตนของคาราบาวนี่แหละครับก็ของเราก็เอาตามสถานะของเรานะฮะที่เรามีพื้นที่นะครับมีสถานที่ประมาณ 1,000 ที่นั่งแล้วก็มีเวทีเล็กๆมีจอ LED เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ปีเครื่องเสียงนะที่น้องๆมาช่วยกันของ Sound Space ก็อาจจะไม่อลังการเหมือนอย่างของระดับล้อมวงมันที่เขาก็มีบัตรที่เขาเก็บบัตรด้วยของเราชมฟรีนะครับก็ชมฟรีกันมา2ปีกว่าแล้วจบ3ปีครั้งนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้นะครับทำงานร่วมกันจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในปีสุดท้ายสำหรับทนดนตรีหลายครับแล้วก็จะบันทึกรายการออกอากาศทางช่อง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มกับเสาร์ที่1และ2ของเดือนวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้ครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วที่จะมีรายการมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดไปหลายเดือนก็กันนี้จะกลับมาโดยท่านตรองบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญโชติที่ได้อนุมัติให้ถนนดนตรีได้มาเดินทางต่อไปจริงๆแล้วอยากให้ทำต่อด้วยซ้ำไปแต่ว่าปีหน้าก็เราไปเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะต้องคือในระบบราชการแล้วก็คงจะมายุ่งวุ่นวายอะไรไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ต้องมีสายงานแต่ไม่เข้าบัญชาแล้วก็เป็นเหมือนคนทั้งนอกที่จะมาคอยเติมเต็มซัพพอร์ตหรือว่ามีอะไรที่เราจะประสานงานช่วยได้เราก็จะช่วยกันไปอาจจะเป็นเรื่องของศิลปินว่าเรื่องอื่นก็คงจะต้องให้ปล่อยให้ทางน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเขาได้ทำหน้าที่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนตัวโครงการอนุมัติเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดจ้างเรื่องของเงินยืมบ้างแล้วก็รวมไปถึงการเบิกการจ่ายการตรวจรับอะไรต่างๆยุ่งยากนะครับเบิกกันแต่ละครั้งแม้ทั้งข้าวอาหารที่เป็นข้าวกล่องที่จะทั้งดูแลทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยหาต้องเซ็นลายเซ็นกันอย่างละเอียดเสื้อยืดที่คุณได้รับแจกในวันที่จัดคอนเสิร์ตที่เรานำมามอบให้กันทุกครั้งจับรางวัล นั้นนะครับละเอียดมากเลยต้องเซ็นกันทุกครั้งด้วยฉะนั้นจึงต้องรบกวนว่าเวลาที่เราแรนดอมชื่อแล้วก็บัตรที่ได้รับรางวัลก็ช่วยกันปอลงทะเบียนหรือว่าลงไปรับเสื้อก็ช่วยแจ้งตามเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็ได้เซ็นชื่อไว้ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งอีกอันนึงมีผู้ฟังผู้ชมนะครับสะท้อนมาเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ไม่ให้นำเข้าเด็ดขาดก็มียังมีลักลอบเข้าไปนะฮะก็ช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันช่วงที่ศิลปิน ที่เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมมากๆอย่างเช่นคาราบาวหรือทั้งนังงาเองก็เหมือนกันแล้วก็ทั้งนังงาด้วยแล้วก็ทั้งพี่แอดด้วยคาราบาวด้วยอาจารย์ธนิตในที่มาในช่วงเดือนต่อๆไปแล้วก็ปิดท้ายมาริโฮน่าก็รบกวนเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นั้นงดนำเข้าเอาไว้ข้างนอกไม่ให้นำเข้าโดยเด็ดขาดหรือว่าเครื่องดื่มทุกชนิดด้วยกันน้ำอะไรก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าจะทำให้ห้องประชุมหกเลอะเทอะก็เป็นเรื่องที่ต้องลำบากแม่บ้านแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็อยู่อีกครั้งที่จะต้องล่ำลากันในปีสุดท้ายก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ด้วยครับเพลงที่คุณขอมาในแบบฟอร์ม Google ของสนดนตรีผู้รู้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 44นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคืนนี้รัศมีมณีนินเงียบเลยนะครับสงสัยไปวิ่งหรือไปติดฝนที่ไหนไม่แน่ใจก็พอดีกำลังดูเรื่อง78ปีนางาแล้วก็เมื่อวาน71ปีของพี่แอดนะฮะวันก่อนที่เราก็74นางสิเผือกกับปลาเขียวเนี่ยนะครับโอ้โห70ขึ้นกันแล้วนะฮะวัยเลข7เหมือนพวกผมก็ขนาดผมยังเลข6เลยนะฮะเลข6เข้ามาแล้ว9เข้ามาแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ก่อนจำได้ว่าทำงานใหม่ๆนี่แหมวัยเลข2 เลข2เลข3ไล่เข้ามาก็มีแรงทำต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในสิ่งต่างๆก็จะได้ฝากไว้กับความทรงจำเหมือนกับที่ถนนดนตรีเราได้ทำหน้าที่กันมาแป๊บเดียวก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มา31ปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปีนี้ก็เราคงจะเป็นปีสุดท้ายของการทำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์แต่ส่วนของรายการวิทยุถ้ายังเดินหน้าต่อเดินทางต่อก็พร้อมยินดีที่จะทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาตอนนี้มีขอสัญญาณนะฝนจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลอยลมบนด้วยทัศชนะบอกว่าเป็นพี่ผม10ปีก็ดีครับนะเลข6พี่ก็เลข7นะครับบอกสาวสุราษฎร์นะฮะตังเกจากวุฒากาศขอมานะฮะก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมอบให้ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกหมัก

0: Operation Line เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้นั่งดูภาพต่างๆของงานในวันที่ถนนดนตรีไลฟ์จัดวันศุกร์แล้วก็มีผู้

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของ

การแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
8: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
9: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับ ส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาปมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
10: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จะมาสืบสานงานของตำนานของบทเพลงวิชีวิตอีกในเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆน้องรุ่นใหม่ๆกันเพลงที่คุณขอมาจากหาดใหญ่สิง9518ใน Google Form นี่นะครับก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผู้พิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีควบคุมเสียง0816346452ที่ขอเพลงเอียงฮะสันกลาแล้วก็คนเลวไอ้เวอร์ชันแม่น้ำจากสกลนครเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะขอแบบลึกๆคนเลวที่เป็นงานที่กนกพงษ์ทรงสมพันธ์ได้นะฮะถ่ายทอดขึ้นจริงๆที่มาที่ไปก็ตอนกับที่แม่น้ำเอามาร้องเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นมาริฮุนาเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วก็ชอบอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นงานที่กนกพงษ์เขาเป็นคนเขียนเอาไว้กำลังจะดูว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลด้วยนะครับซึ่งก็จะไปทำหน้าที่พิธีกรในอาทิตย์หน้าวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะฮะที่คนกระดุนลาดใต้โนนจังหวัดพัทลุงก็ไปวันที่6พร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีแล้วจะมีงานตั้งแต่วันที่5ก็จะเป็นค่ายวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะแล้วก็มีเสวนาวิชาการด้วยเปิดค่ายของนักเขียนกันแต่ละฐานก็มีฐานเรื่องสั้นการเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัยโดยพลังเพียงพิรุณนักเขียนสิไรนิรัติสัยหล่ออรุโนไทยนักแปลสิรพรเชษฐสุราชนักเขียนนักวิชาการแล้วก็พานุพงศ์คงจันทร์กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานบทกวีหัวใจแห่งบทกวีร่วมสมัยวิสุทธิ์ขาวเนียมศิลปินศิลปาธรพินิจนินรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานสารคดีทุกสังคมต้องมีเรื่องเล่าของตนเองจตุพลบุญพรัตน์บรรณาธิการรางวัลคุณนิลวรรณปิ่นทองธีระจันทิปานักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาสุธามาสนัสสงขาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและมีลงพื้นที่วิถีวัฒนธรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานแล้วก็ช่วงค่ำเทคนิคการทำต้นฉบับเพื่อส่งประกวดรางวัลเช่นเซเว่นบุ๊กอวอร์ดโดยจตุพลบุญพรัตน์พินิจนินรัตน์วาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกที่แจ้งขั้นตอนการสร้างงานและส่งงานโดยวาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกแล้วก็ช่วงค่ำสถานการณ์โดยทีมภาษาไทยโรงเรียนพัทลุงค่ายศิลปะศิลป์สร้างสุขเพ้นผ้าบาติกนะฮะนี่ก็เป็นพิธีกรประจำวันนันทพรใบสยะสุวรรณแล้วก็วันที่6นี่เนี่ยค่ายวรรณกรรมและเสวนานานาชาติกับนักเขียนสีไรนะฮะมีมโนราพิญโยสองหิ้งและคณะด้วยตอนช่วงสายๆแล้วก็เสวนานานาชาติวรรณกรรมอาเซียนไทยลาวมาเลเซียนะฮะเยอะแยะเลยดร.ลิมสวีทินนักเขียนสีไรมาเลเซียแล้วก็ทองใบโพธิสารนักเขียนศิลป์และนายกสมาคมนักประพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิติทิวาชนนักเขียนศิลป์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัญญาพันธะพาณิชย์นะฮะนักเขียนศิลป์ลาวแล้วก็บุญทนองสมไสผลพรมไสผลนักเขียนศิลป์ประเทศลาวไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติและเรวัชพันธ์บิพัฒน์โอ้ยรายเกียรติรายละเอียดเยอะจริงรายกิจกรรมเพียบเลยอาทิตย์ผมมาเนินรายการซะด้วยนี่นะครับอ๋อ3คนเลยนะฮะพิธีกรแล้วมีล่ามภาษาด้วยนะครับดร.บุญจงฟุกล่ามภาษามลายูดร.ดุษฎีปัญญาล่ามภาษาอังกฤษนะครับโอ้โหไปถูกงานเลยงานนี้อาสาสมัครไปเลยโอ้งานใหญ่ไปเลยแล้ววันที่7ก็จะมีการประทับมือศิลปินแห่งชาตินะฮะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมากล่าวเปิดด้วยตอน10โมงครึ่งนะครับอ๋อครับก็ไป
ประกาศกิตติคุณประทับมือศิลปินแห่งชาติแล้วก็ต่างทางมาเลเซียและลาวด้วยนะครับครับก็เข้าๆนี้ก่อนนะฮะโหรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดูกำหนดการเขาเท่าไหร่นักละเอียดมากนะคนนอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยคนลุงหลังจรัญมโนเพชรครับ

0: รีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีเพลงคนเลวที่ร้องโดยวงแม่น้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวติดข่าวไว้ก่อนนะครับที่ขอมาทาง0816346452ทางจังหวัดสกลนครบอกสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยฝนมันตกนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนะฮะไปหาให้แต่ก่อนผมก็ฟังจากวงแม่น้ำเป็นระดับแรกนะครับยังไงก็คิดกันเออเพลงนี้ดีจังเราไม่รู้หรอกว่าเป็นปลายปากกาของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็ได้ฟังที่ผับบ้านไม้แดงที่แม่น้ำเล่นอยู่แล้วน้านิยุทธ์ทรงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงษ์เขาเล่นเพลงเนี้ยอะไรเพลงนี้ดีแฮะเนื้อหาเรื่องราวดีจังแล้วหลังก็รู้ว่าอ๋อเป็นงานเขียนของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วทางหมู่แม่น้ำนำมาแล้วหลังจากนั้นก็มาลีคนน้าก็นำมาถ่ายทอดต่อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากพัทลุงแล้วจะมานำเสนอให้วงแม่น้ำมีเพลงดีๆหลายเพลงครับสายน้ำอะไรจำไม่ได้ละเพลงทรายอย่างเงี้ยนะครับเพลงทรายเพลงทรายรู้สึกทางวงแม่น้ำน่าจะมีอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็วันที่26มิถุนายนครับในถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีเมื่อวันศุกร์ที่ถนนดนตรีไลฟ์นักสิเพื่อบอกทุกคนก็71 74กันเนี่ยหลายคนก็ศิลปินเนี่ยก็ร้องงงงงทกยาพกอะไรทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหลังปลูกทับเส้นประสาทนั่งก็ต้องร้องก็ต้องนั่งแล้วก็หยุกยาก็เต็มเลยแล้วก็ต้องมีหมอนวดประจำตัวสำหรับพี่แววคนดันเกวียนเนี่ยนะฮะเพราะว่านั่งปวดหลังปวดคอกันแล้วก็ทุกคน70กว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตั้งนานนี่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบ้าง78แล้วนะฮะอาจารย์ที่เพื่อนที่เพื่อนบอกว่าคนนี้เขามีต่อมฮอร์โมนพิเศษนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนต่อมฮอร์โมนพิเศษของตั้งนานก็เลยอยากจะได้รับสิ่งที่เป็นความลับของน้ากันบ้างเดี๋ยววันที่26ต้องถามกันหน่อยนะฮะว่าทำยังไงดูแลไงกำลังกายก็ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกับแกก็ยังใช้ชีวิตที่มีดื่มมีสูบบ้างแล้วก็ยืนเล่นดนตรีให้เราได้ถึง 3-4 ชั่วโมงบางทีถึง5ชั่วโมงก็มีบางวันหรือบางหลายครั้งที่ทนสภาพอากาศเย็นไปเล่นอยู่ตามในอนุสรณ์สถานหรือว่างานของสหายคนเดือนตุลาที่อยู่ในฐานที่มั่นต่างๆในอดีตก็เล่นกันทีแบบโอ้โหยิ่งเจอมิตรสหายที่คนที่เคยเข้าป่าด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงถ้าชาวบ้านชอบเนี่ยที่เล่นสุดใจเลยที่สี่ห้าชั่วโมงวงของคาราวานเนี่ยบางทีบอกโหแทบแย่เลยเพราะว่านาเล่นแล้วปล่อยแล้วบางทีหลายๆครั้งก็มักจะไม่ค่อยได้มีเตรียมเพลงชื่อเพลงเอาไว้หรือว่าเตรียมเพลงไว้ก่อนคือนึกขึ้นไหนก็ร้องเล่นกันไหนได้ก็ทำก็ใส่ก็ร้องตามที่แต่มีความทรงจำบางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางครั้งนักดนตรีก็ต้องตามให้ทันเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวเพลงเหมือนกันครับในดนตรีเวลาที่เราเชิญน้ามาน้าก็ไม่บอกล่วงหน้าหรอกว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เตรียมคิวก็เขียนมาแล้วเราก็มานั่งรอหน้างานก่อนไม่กี่นาทีก็ถึงจะบอกมาว่าจะขึ้นเพลงนั้นจะเริ่มเพลงนี้ก็ไปตามอารมณ์เหมือนกับเพลงนี้ที่คุณขอมาดอกไม้ให้คุณครับ

สียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวเดี๋ยวนะไทยทรงดำมาครับทางเพชรบุรีแต่ว่าก็พี่พี่ลินกีตันชลีนี่แหละครับก็จนจะได้สัมผัสกันเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้บุรพาฮะกีตันชลีก็เสียงที่แบบมาแล้วมาเข้ากับดนตรีออเคสตราด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากนะครับมันดีมันนี่หลายเพลงครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คุณได้ขอมาหรือว่าได้แจ้งมาทาง Google Form ไหมล่ะครับแล้วก็มาสักครู่ที่ทาง0816346452บอกว่าไม่มีทางแถวคลอง8มองไม่เห็นพระจันทร์ทางนี้ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรก็ฝนมันตกนะฮะถามว่าตกไหมที่นี่ตกหนักเลยครับเมื่อตอนช่วงบ่ายสามก่อนจะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดสดเป็นผู้บรรยายที่พุทธมณฑลก็ตกอย่างหนักเลยก็ดีครับเย็นดีนะฮะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้าบ้านโดยเฉพาะลีลาวดีที่สีขาวเนี่ยเป็นพวงขาวพวงเนี่ยนะครับเพราะชูช่อโฉงสวยแล้วก็ให้ร่มเงาให้กับคนที่เขาเดินผ่านไปมาไม่แดดไม่ร้อนเวลาที่หน้าร้อนหรือว่าแดดแรงๆจะเป็นร่มเงาที่อยู่หน้าบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาจะต้องเดินออกไปหน้าซอยทุกวันนี้ก็เดินตอนกลางวันแทบไม่ไหวเวลามันร้อนจริงๆเมื่อวานมีผู้ฟังที่ขอเพลงไว้ทาง Google Formคุณกัลยาแล้วผมไม่ได้เห็นที่ในไม่ได้อ่านนะฮะก็ขออภัยด้วยก็เลยต้องมาขอชดเชยให้ในคืนนี้ก็แล้วกันผิงดาวแล้วก็แสงจันทร์ครับ

ันนี้มีขอตรงกันทั้ง Google Form ที่ขอแสงจันทร์และก็ทั้ง0816346452และในไลน์ของถนนดนตรีคุณตุ้มพัทยาบอกพัทยานาดเรือฝนตกแล้วก็ภาพพระจันทร์อยู่เหนือน้ำน่าจะเป็นทะเลมั้ยครับแล้วก็เขียนว่าแสงจันทร์สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้พระจันทร์มองไม่เห็นเพราะว่ามีเงาของเมฆมาบดบังครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้แล้วก็ทาง0816346452ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 1467ส่วนดังจากจังหวัดก็ตามคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ทั้งนั้นมาริโอน่าก็จะมาปิดท้ายให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเดินทางมาเมื่อปีแรกนะครับปีที่3ปีสุดท้ายก็มาริโอน่าจะมาปิดท้ายให้ในการอำลาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งการใช้พื้นที่ให้กับประชาชนได้มาใช้บริการของพื้นที่ของทางภาคราชการห้องออดิโทเรียมที่ตึกอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็บันทึกนะครับรายการเพื่อออกอากาศทางช่อง11

ด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานี0816346452ที่พี่เขียวคาราบาวได้มาทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับสัญญาหน้าฝนอาจจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ไนท์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้น ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุปกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาถรรพ์ถาพิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกซ์ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชนขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ตเหมือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลกับทางช่อง NBT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริต0816346452นะครับแล้วใน Google Form ของทนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากอย่างยากอย่างเช่นเพลงเอี้ยงของสังกะลาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไทยที่ติดค้างไว้หลายเพลงวันนี้มี Imagine นะคุณเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้อมพี่โตมาฝากกันและ Imagine ของจอห์นเลนนอนครับ

พลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ทุนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสได้มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของดวงพระจันทร์อยู่นะฮะมาให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนที่สูงๆที่เหนือทางเหนือแหละครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มเลยนะครับก็เลยส่งไปให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีก็อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไลน์นี่จะในเดือนสุดท้ายมาริโอน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะรวมไปเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโอน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงดังเล่นนะฮะเห็นบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศจะสบายๆฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะฮะอากาศเย็นๆแต่ต่างจากเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็เพิ่งจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ใช้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้อย่างเช่นเคยคุยกับรปภ.ที่เขาทำงานน้องบางคนแบบบางทีของเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่างที่เขาเป็นที่รวมอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีก็อาศัยเปิดหน้าต่างอย่างนี้นะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะถ้ายุคปัจจุบันนี้ไม่มีแอร์เนี่ยก็ผมก็ค่าไฟเดือนนี้ก็โหยังกับโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นกว่าบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายเขาอยู่บ้านกันทั้งหมดเลยเปิดช่ำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหาเงินจ่ายค่าไฟกันไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้คนละครึ่งพาสแล้วใช่ไหมครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์อยู่นะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมลงทะเบียนได้วันที่สองเพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกนห้าปากลืมตาเลยด้วยนะครับแต่ดีเขาสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองทงเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ย ้องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงหาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายกันได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เดือนละพันก็ยังดีนะฮะครับเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและคุณสุพเลิศธรรมฤดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการชดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็เป็นวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งอุทากาศตังเกแล้วก็ลอยลมบนเพลงก็คงจะต้องสลับกันไปสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800 SK 891และ 1467 kHz ของวิทยุแห่งประเทศไทยวันที่26มิถุนายนเราพบกันในการเดินทางของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาลและขวะคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายกันจะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งใ

พัทลุงควนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองฤกษ์และการจันทร์วสันต์วงศ์สว่างเอกพงศ์มรุภาเทียมแสงเตือนใจเชิญในเหมือนและสมเกียรติท่านมณีนะครับแอดมินช่างน้อยนักเดินทางและผมประโยชน์ลุงสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีลาคุณไปก่อนถนนตรีจะกลับมาเดินทางกันสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: การที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคุณน้าและท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันทุกวันเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพิจารณาดูทั้งฟังว่าในชีวิตของเรานั้นมีตรงไหนที่มันเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นเรื่องราวปัญหามีความที่มันยังไม่ผาสุกอยู่มีความไม่ผาสุกอยู่ที่ไหนขาดธรรมะที่นั่นแน่นอนมีธรรมะอยู่ที่ไหนมีความผาสุกอยู่ตรงนั้นแน่นอนเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆในชีวิตบางที่มันพากันไปท่านผู้ฟังมันผูกเป็นเงื่อนเป็นปมจะแกะจะแก้มันเหมือนเป็นการปรับสมการปรับตัวแปรโดยใช้ธรรมะนี่แหละมาเป็นตัวที่จะมาปรับมาแก้มาจูนมาใส่มาใช้ให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ผาสุกได้ในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวพวกนี้มาพูดถึงในรายการของเราในช่วงของตายตามทางก็มีเคสของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านผู้ฟังที่ตอนนี้ก็อายุ39ปีจะขึ้น40ภรรยาของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านก็ตั้งท้องอยู่อันนี้คือข้าพเจ้าไปสังเกตชีวิตของสุภาพบุรุษท่านนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเขานี่จะมีเรื่องราวให้วุ่นวายใจอยู่มากเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้

นี่แบบจิตใจมันวุ่นวายไม่สงบจะมีอารมณ์เสียอยู่เรื่อยอารมณ์เนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงภรรยานี่ก็ตั้งท้องอยู่ด้วยก็จะมีความเครียดตามไปคุณแม่นี่ก็รักลูกพยายามจะให้ลูกไปยังไงในทางธรรมะได้ก็มีความกังวลใจในความที่ว่าชีวิตมันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆแล้วผูกเป็นปมนั่นนี่เกิดติดขัดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้จะหาที่พึ่งยังไงจะหาที่พึ่งยังไงมาไตร่ตรองใคร่ครวญนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมาเป็นยังไงคือตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟังก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็มีผิดพลาดกันไปบ้างโดยไปทำผู้หญิงท้องไปทำเธอท้องแล้วก็จึงร่วมกันทั้งสองคนเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไงเราก็มีคนแนะนำว่าก็ทำแท้งสิทั้งคนแนะนำทั้งตัวผู้ชายทั้งตัวผู้หญิงก็สรุปกันแล้วว่าเห็นตรงกันอ่ะว่าถ้าเราปล่อยเรื่องราวไปนี่แย่แน่นอนเลยพ่อแม่เอาตายทำแท้งก็แล้วกันปรากฏว่าทำแท้งไปก็คือฆ่าเด็กที่อยู่ในกันอันนี้เป็นกรรมนะทุกฟังคือเจตนาฆ่าต่อให้จะไม่ได้ลงมือเองก็ตามเพราะว่าแพทย์หมอพยาบาลที่เขารับทำนั่นน่ะเขาเป็นคนลงมือหรือว่าคนที่เจ็บนั่นก็คือฝ่ายผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เจ็บตัวด้วยเลยแต่ก็ร่วมกันทั้งผู้ชายด้วยที่ทำก็ท้องทั้งคนแนะนำด้วยทั้งผู้หญิงด้วยก็ยอมให้เขาทำทำแท้งทั้งหมอด้วยพยาบาลด้วยที่ทำด้วยก็รับกันไปหมดอันนี้คือรับกรรมในข้อนี้คือกรรมในการที่ว่าเจตนาทำชีวิตคนคนหนึ่งให้ตกล่วงไปอันนี้เรามาเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเปรียบกับอีกคู่หนึ่งที่ก็ตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าเอาก็รับไปฉันทำฉันก็รับรับในที่นี้หมายถึงก็ให้มันโตมาเลี้ยงมาเป็นพ่อแม่ตั้งแต่ยังวัยรุ่นนี่แหละเอาถ้าเขาไม่ให้เรียนต่อออกก็ออกเราก็มาหาทางแก้ทางอื่นลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อยไม่ผิดศีลทีนี้ผิดศีลไปแล้วศีลแบบนี้แก้ได้ไหมก็พอได้อยู่คือมันผิดกันสองชั้นในชั้นแรกก็คือผิดศีลข้อ3ละประพฤติผิดในจารีตยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ล่วงประเวณีกันผิดจารีตไปแล้วข้อที่2ยังมาทำลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอีกก็จึง2เด้งร่วมกันมาหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปไม่ได้จะมาเป็นสามีภรรยาด้วยความที่ผิดศีลในข้อนี้ท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดความร้อนใจในทางตรงข้ามนะถ้าประพฤติถูกศีลคือเอายังไงประพฤติผิดจารีตไปแล้วก็แก้ไขด้วยการรับผิดชอบก็แต่งงานกันไปมีลูกแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นก็รับเลี้ยงขึ้นมาหากินอย่างอื่นเอาสองกรณีนี้จะมีความแตกต่างกันมากในกรณีแรกที่ผิดศีลสองข้ออาจจะคิดว่าเอาฉันรอดตัวแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ไม่มีปัญหาเสียชื่อเสียงในขณะที่กรณีที่สองคือเสียชื่อเสียงแน่ละโอ้ยคนเขาก็นินทาว่าโอ้ลูกบ้านนี้นะชิงสุกก่อนหามผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ปะสองกรณีแตกต่างกันแต่ว่าในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกฟังเพราะว่าในกรณีแรกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีความร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรเขาก็ผิดศีลไงผิดศีลเนี่ยจึงมีความร้อนใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียไปแล้วก็ไม่มีใครกรหาก็จะรู้ก็เฉพาะไม่กี่คนแต่ว่ามีความร้อนใจอยู่ในจิตใจแล้วในขณะที่กรณีที่สองมีชื่อเสียไปแล้วแบบว่าถูกคนเขากระหาด่าว่านั่นนี่แต่เนื่องจากไม่ผิดศีลในภายในจึงไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเวลาที่เราผิดศีลไปแล้วเนี่ยนะดูฟังแน่นอนชื่อเสียมันจะกระจอยกระจายไปคือนิสงของศีลก็คือเข้าสู่บริษัทไหนไม่กลั้นกรามล่ะแต่ถ้าผิดศีลเราไปเจอหน้าผู้คนเขาก็จะโอ้เนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็จะมีความกลั้นกรามใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้สงของการผิดศีลอยู่แล้วแต่พอเรา
ผิดศีลไปละแล้วเราแก้ไขให้ถูกเรายังต้องรับกรรมในข้อนั้นอยู่รับผลของกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนั้นอยู่คือรับวิบากของการกระทำนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ผิดอีกได้รับการแก้ไขให้ถูกโดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็แต่งงานกันไปอดทนกันไปอยู่กินกันไปความไม่ร้อนใจมีในภายในด้วยความร้อนใจในกรณีแรกและความไม่ร้อนใจในกรณีที่สองเส้นทางจากนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผู้ฟังคนแรกตลอด10ปีต่อมามีความร้อนใจจับทำธุรกิจอะไรหรือไปลงทุนอะไรไม่ได้มีเรื่องราวมีความผิดพลาดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องคบเพื่อนไม่ดีบ้างถูกโกงบ้างอะไรบ้างอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเพราะว่าด้วยความร้อนใจที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่สองคู่ที่สองที่ว่ายอมรับนั้นไปอะล่ะแล้วก็ไม่ร้อนใจละก็ขยันหมั่นเพียรอดทนผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยความที่ไม่ร้อนใจก็รู้จักคบเพื่อนดีตัดสินใจตั้งอยู่ในศีลทำสิ่งที่ถูกต้องก็ค่อยสร้างฐานะตั้งตัวขึ้นมาได้10ปีผ่านมาท่านฟังก็มีครอบครัวที่มั่นคงมีความรักเอาใจใส่กันมีเงินมีทองเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าด้วยความสบายใจด้วยความแก้ไขจากสิ่งที่ผิดให้ถูกก็ดีขึ้นมาได้ทีนี้ในกรณีของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านฟังก็เป็นกรณีแรกที่ว่าได้ทำความผิดพลาดมาแล้วจนมันล่วงเลยมาถึงปัจจุบันภรรยานี่ก็เป็นคนใหม่มาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ดูฟังก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจใหม่สมาทานศีลให้อยู่ในร่องในรอยขึ้นใหม่ตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันจะรักษาศีลให้ดีตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันปฏิบัติตามศีลให้ได้นี่คือข้อที่1ทางกายทางวาจาข้อที่2ทางจิตใจก็ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราได้เคยเบียดเบียนมาไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้นั้นที่ได้ทำแท้งกันไปหรือว่าเด็กคนนั้นที่ได้ตายไปด้วยการที่เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือทั้งเพื่อนที่แนะนำทั้งหมอพยาบาลที่ร่วมกระบวนการด้วยเอาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นหมายถึงเจริญเมตตาภาวนาคือให้บุคคลนั้นอยู่เป็นสุขมีความกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เราปฏิบัติทำความดีทางกายทางวาจาทางใจก็ทำในนามของบุคคลนั้นให้บุคคลนั้นจงได้รับรู้กระแสของความดีที่เราได้ทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้ทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วตัวสุภาพบุรุษท่านนี้ทุกฟังยังมีการให้ทานด้วยทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีกระปุกน้อยเป็นเหมือนกับบาทพระน้อยๆเนี่ยนะท่านฟังแล้วก็หยอดเงินไปตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานว่าเออฉันนอนเมื่อคืนนี่ฉันมีศีลอยู่นะวันนี้ก็จะรักษาศีลให้ดีศีล นี่คือทางกายทางวาจาทางจิตใจเนี่ยฉันก็แผ่เมตตาให้คนที่ฉันเคยเบียดเบียนมาทั้งหมดใช้กายใช้วาจาใช้จิตทำยังใช้ของภายนอกทำด้วยคือเอาเงินบางทีก็เหรียญ10บาทบ้างบางทีก็แบงค์20บ้างบางทีก็แบงค์50บ้างหยอดกระปุกเอาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจากวันเป็นหลายหลายวันเป็นสัปดาห์จากหลายหลายวันหลายหลายสัปดาห์เป็นเดือนจนกระทั่งถึงวงรอบวงรอบนี่คือหมายถึงทุกรอบวันเกิดก็เอาเงินเนี้ยบางทีก็ได้3 4,000 บ้างบางทีก็ได้ 5 6,000 บ้างแล้วแต่ว่าจะหยอดเหรียญอะไรแบงค์อะไรแต่ทำทุกวันเนี่ยไม่เกินร้อย20บ้าง10บาทบ้าง50บ้างใส่หยอดกระปุกทุกวันทุกวันแล้วก็เอาเงินไปให้ทานให้ทานนี่ก็ให้ทานในเนื้อนาบุญถวายครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างให้ทานในการสร้างกุฏิวิหารหรือว่าสถานที่ที่จะอุทิศแด่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศบ้างทำไปอย่างนี้ทุกฝั่งแค่ปีกว่า
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายอันดับแรกเลยที่สังเกตเห็นก็คือจิตใจเนี่ยมันเย็นลงมีความผาสุกมากขึ้นเรื่องราวปัญหาคนงานบ้างปัญหาเพื่อนร่วมงานบ้างก็ไม่ได้ทำให้จี๊ดจ๊าดขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนเหมือนก่อนคุณแม่เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคุณลูกนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคุณสามีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าได้มีการทำสะสมอยู่เป็นประจำคือสุภาพบุรุษท่านนี้นี่คือก็เอาทุกระดับเลยนะท่านฟังตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเอาหมดเลยทานนี่ก็คือให้ทุกวันวันละ10บาท20บาท50บาทบ้างแต่ทุกวันศีลนี่ก็คือรักษาตอนกลับมาบ้านแล้ววันนั้นน่ะรักษาศีล5บางทีไปข้างนอกอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามให้ได้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้แค่นิดหน่อยศีลก็รักษาสมาธิก็ทำตั้งจิตแผ่เมตตาไปนี่นั่นก็เป็นสมาธิก็เรียกเมตตาเจโตวิมุตติปัญญาเนี่ยก็เห็นปัญญาในการที่จะรู้จักให้อภัยมีความอดทนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตั้งจิตอยู่ในความดีได้นั่นก็เป็นปัญญามีทานศีลสมาธิปัญญาทั้ง4อย่างทำทุกวันทุกวันทุกวันปีกว่าเองท่านฟังชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยแล้วก็ยังได้มามีโอกาสปฏิบัติธรรมหลีกเร้นภาวนาจิตใจเนี่ยรู้ถึงเส้นทางที่จะมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเพิ่มเติมเรื่องการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพิ่มเติมเรื่องหน้าที่ในที่ทั้ง6อยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ว่าจากมีความผิดพลาดในสมัยยังเป็นวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นมาเห็นปัญหาต่างๆในชีวิตเจอความไม่ผาสุกเจอความทุกข์แล้วเอาแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยการเดินตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำทุกวันทุกวันชีวิตก็ดีขึ้นมาได้อันนี้ธรรมดาท่านฟังที่ว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกได้เราก็ทำผิดมาก่อนก่อนที่เราจะมีเมตตาได้ไม่ดีเราก็อาฆาตแค้นทำไม่ถูกมาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกศีลได้ไม่ดีเราก็ทำผิดศีลมาก่อนบางครั้งบางคราวมันเป็นเพราะฉะนั้นพอเราปรับแก้ไขแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆจะคลี่คลายออกเงื่อนปมที่ผูกไว้ก็จะค่อยเปิดออกเบาลงมีความผาสุกมากขึ้นนั่นเองอันนี้ฝากไว้ในช่วงของไต่ตามทางไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนต้องฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ทุกคนแก้ได้หมดไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างน้อยชีวิตเราต้องฟังในจิตใจยังมีความผาสุกได้แน่นอนฝากไว้ในช่วงไต่ตามทางเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งจะกลับมาในประเด็นเรื่องของความที่ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกในทั้งครอบครัวในทั้งที่ทำงานในทั้งหมู่ญาติหรือแม้แต่ในวัดวาในองค์กรจะเล็กจะใหญ่อยู่กันอย่างไรให้มีความผาสุกเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา

เมสุปาจริยมุติดูก่อนอนนท์กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ตถาคตความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระอนนทเถระก่อนปรงอายุสังขารภายหลังทรงประชวรพระอนนทเกรงว่าจะปรินิพพานจึงทูลว่ายังอุ่นใจอยู่บ้างพระองค์ยังไม่มีพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แสดงว่ายังจะไม่ปรินิพพานจึงได้ตรัสว่าภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าและต่อด้วยภาษิตนี้คำว่าอาจริยมุทิแปลว่าคำมือของอาจารย์ได้แก่มือที่ยังกำไว้ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่ห่วงวิชาไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มและจะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้ตายเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติเช่นนั้นยินดีต้อนรับสู่รายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกแน่นอนทุกฝั่งว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันบางทีอาจจะไม่รู้จักชื่อแค่ใช้ถนนร่วมกันเห็นคนนี้ขับรถคันนี้ผ่านมาทางนี้แล้วมันมาเบียดเลนเราได้ไงเนี่ยอันนี้อยู่ร่วมกันแล้วทำไมอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่หรืออาจจะอยู่บริษัทเดียวกันรู้จักชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนี้แต่ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะเห็นหน้าแล้วก็ทำไมใส่รองเท้าแบบนี้แต่งตัวสีนี้ไม่เข้าท่าเลยทำไมอยู่ไม่ผาสุกเท่าไหร่หรือแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันเอาไม่ใช่แค่รู้จักชื่อจริงยังรู้จักชื่อเล่นด้วยแล้วก็ยังรู้อุปนิสัยกันด้วยอยู่กันมาบางทีเป็นหลายปีละพี่น้องบ้างพ่อผัวกับลูกสะใภ้บ้างแม่ยายกับลูกเขยบ้างรู้จักกันมานี่แต่เดี๋ยวก็แบบพูดทิ่มแทงกันพูดเน็บกันคนนี้เห็นอย่างนึงอีกคนนึงก็เห็นอีกอย่างนึงทำไมอยู่ไม่ผาสุกไงทำไมเป็นอย่างนั้นเราจะแก้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งทุกฝั่งในบริษัทในที่ทำงานนี่บริษัทที่ทำงานคนที่ต้องทำงานร่วมกันหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้างหรือแม้แต่ลูกค้าที่มาใช้บริการบางทีมันมีเรื่องให้แบบจื้อขึ้นไงมีปัญหาขึ้นนี่จะยกขึ้นเป็นเคสก็ได้มีสจ๊วตท่านหนึ่งสจ๊วตนี่ก็คือลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินเวลาเราเดินทางโดยสารทางเครื่องบินก็จะมีลูกเรือผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาให้มีความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆให้สบายใจลูกเรือคนนี้ก็บางทีมีปัญหากับผู้โดยสารคนนี้ทำไมเรื่องมากแท้อยากได้เครื่องดื่มอันนี้ให้แล้วก็บอกไม่พอใจเอาอันนั้นไปให้แล้วก็ยังเอาอันนี้อีกโอ้ยทำไมแบบว่าเยอะอย่างนี้อ่ะเรื่องเยอะพอคิดว่าเขาเรื่องเยอะตัวเองก็แบบมีความไม่ผาสุกละเจอขึ้นยังแบบหัวหน้าในเที่ยวบินอีกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยมาจู้จี้ฉันทำอันนั้นอันนี้ก็เลยแบบว่าอยู่ไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละมันตัวดีทั้งฝั่งหัวหน้าด้วยบางทีมีปัญหาลูกน้องด้วยบางทีก็มีความคิดไม่เอาตามเราจะอยู่กันยังไงในสถานการณ์แบบนี้จำไว้เลยทั้งฝั่งว่าตรงไหนมีความไม่ผาสุกอยู่เนี่ยนะตรงไหนมันมีเรื่องราวมีประเด็นเป็นเงื่อนเป็นปมเลยนะให้มั่นใจเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้วเวลาจะเอาธรรมะไปใส่นะมันต้องไปใส่ตรงที่มีปัญหานะแล้วเวลาจะเลือกใส่ต้องเลือกใส่ให้ถูกด้วยนะท่านเปรียบไว้เหมือนกับพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ปรุงที่ทำอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวของพระราชาได้เครื่องปรุงเครื่องทำอาหารวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนกัน2คนคนหนึ่งปรากฏไม่ค่อยสังเกตดูว่าพระราชาก็ชอบกินอะไรได้เครื่องปรุงอันนี้ก็
ผสมผสมกันไปฉันอยากกินอะไรฉันก็ทำทำไปให้พระราชาเสวยรับประทานแล้วเอาก็ถ้าท่านไม่ชอบคุณก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลนะดิมันก็ไม่เวิร์คไม่ได้ไม่ดีในขณะที่พ่อครัวอีกคนหนึ่งได้ส่วนผสมเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำอาหารไปถวายพระราชารู้จักสังเกตให้ดีว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบรับประทานชอบเสวยอะไรชอบรสแบบไหนเวลาไหนอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ตักมากตักน้อยรู้จักสังเกตเอาพ่อครัวคนที่สองนี่เขาจะเป็นผู้ที่ได้ค่าจ้างรางวัลอย่างดีเพราะอะไรนะเพราะเขารู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งอาหารของตนรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมือนกันนะทุกฝั่งว่าถ้าตรงไหนชีวิตของเรามีเรื่องราวเป็นเงื่อนเป็นปมนะแสดงว่าตรงนั้นไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งกว่านั้นคือถ้าใส่ธรรมะลงไปไม่ถูกมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะปัญหาณระดับนั้นมันจะไม่ได้รับการแก้ไขหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปัญหาในที่ทำงานแบบนี้เราจะมาบอกว่าก็ปล่อยวางปล่อยวางซะไม่ต้องสนใจอดทนเอาอยู่ๆกันไปมีเรื่องอะไรก็นั่นนะอย่างนั้นนะฉันก็ปล่อยวางไม่สนไม่แก่คือแก่อยู่แต่ว่าแก่ที่จิตใจของเราอย่างเดียวโดยความที่ว่าปล่อยวางซะอันนี้ทำไม่ถูกนะท่านฟังปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจิตใจมันจะสบายหรือมันโมหะชัดเลือกธรรมะใช้ไม่ถูกแล้วโมหะมันก็เกิดไม่ใช่ปัญญาแล้วเป็นความโง่พอเป็นแบบนี้เราจะมีผาสุกอยู่ได้ไงไม่ได้เราทำยังไงทุกฝั่งก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตเครื่องหมายคือนิมิตของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราเคยพูดเอาไว้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ร่วมกันจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนเนี่ยพระเนี่ยยิ่งหนักเลยทุกฝั่งเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่นะบางคนก็เป็นลูกข้าราชการมีเงินทองเป็นนิสัยแบบหนึ่งบางคนก็เป็นลูกชาวนามีการทำการเกษตรมาก่อนการศึกษาเป็นแบบนี้ก็นิสัยเป็นแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะไม่ได้เหมือนอยู่บริษัทนะทุกฝั่งที่ว่ามีเพย์โรลคือมีเงินเดือนนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องทำอะไรฉันไม่พอใจคนนี้แต่ฉันเป็นเจ้านายฉันก็ไล่คุณออกได้แต่ว่าอยู่ในวัดเป็นพระหรือว่าองค์กรอาสาสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งบางทีไม่ได้จะไล่ออกได้แบบนั้นจะอยู่ก็ต้องอยู่กันไปอ่ะทนอยู่กันให้ได้ทนอยู่กันให้ได้อยู่กันไปแล้วจะอยู่กันยังไงแต่ละคนก็มีความคิดคนละแบบมีอุปนิสัยมีความรู้มีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกันมีเรื่องแน่นอนถ้าไม่อยู่ร่วมกันและสำหรับพระสงฆ์นี้ก็มีการบังคับอีกว่า3เดือนนี้นะคุณต้องอยู่ร่วมกันนะคุณไปไหนไม่ได้นะโอ้ยจะถูกบังคับกันป่านนี้ยิ่งต้องมีวิธีที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้ได้เลยทุกฝั่งในที่นี้เราจึงต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องเราจะอยู่ร่วมกันได้ทุกฝั่งสิ่งที่จะมาเป็นเบ้าหลอมให้จิตใจของคนที่ต่างพ่อพันแม่มีความคิดเห็นนั่นนี่ต่างกันแล้วมารวมกันได้เป็นปริมาณกับทะเลนะที่ว่าแม่น้ำทุกสายรวมกันนะมันผสมปนลงในทะเลเหมือนกันหมดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือธรรมวินัยธรรมวังนี่ก็เอาแบบว่าจากมุมสูงๆจากภาพกว้างๆก่อนนะว่าต้องมีธรรมต้องมีวินัยต้องมีธรรมะในจิตใจนี่คือหลักกว้างๆถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจมันเข้ากันไม่ได้มันจะเหมือนน้ำมันกับน้ำมันจะไม่ลงกันมันจะไม่เข้ากันทีนี้ก็ต้องมีธรรมวินัยที่จะทำให้เป็นเหมือนกับน้ำผสมกับน้ำนมหรือน้ำจากแม่น้ำสายนั้นน้ำจากแม่น้ำสายนี้มารวมกันก็ลงในทะเลเหมือนกันผสมเข้ากันในนี้เค็มเหมือนกันหมดรสเดียวกันหมดอ่ะก็ต้องมีธรรมวินัยจะให้จิตใจมีธรรมะได้ให้ธรรมะซึ่งกันและกันทุกฝั่งการให้ธรรมะนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสิ่งของอะไรให้แค่ว่าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติการเอาธรรมะมาทำการเอาธรรมะมาปฏิบัตินั่นคือชื่อว่าให้ธรรมะแล้วในธรรมะข้อแรกที่จะให้เห็นคนอื่นๆในบริษัทเราในที่ทำงานเราในครอบครัวเรา
ในองค์กรของเราให้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่จะมีธรรมะได้คือให้มีเมตตากันเมตตามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเจตนาดีกันให้คิดกันในลักษณะนี้ว่าแต่ละคนคนละพ่อคนละแม่คนละความรู้คนละแผนกหรือคนละทัศนคติอะไรก็ตามแต่ว่าแม่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วคือเคยเกิดร่วมกันในสังสารวัฏนี้ทั้งฝั่งย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนแน่นอนเคยเป็นกันมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกนะว่าปัญหายากมากนะในสังสารวัฏเนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนนี่มันหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนี่มันยากมากมันมีน้อยมากที่ว่าจะไม่เป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันได้เป็นอะไรกันมาก่อนอยู่แล้วอะในความที่ว่าเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสัตว์ที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเคยเป็นมากันแน่นอนให้มองกันอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันร่วมอุทธรณ์เดียวกันความที่ว่าจะอาฆาตบาดหมางมันก็จะลดลงไปมันก็จะมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่ที่มีความรักใคร่กันมีความเคารพกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่แตกแยกกันมีความสามัคคีกันให้มองกันกว้างๆแบบนี้เราเกิดมาแล้วในคราวนี้เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคือให้ไปสว่างชีวิตเรามาถึงตอนนี้ได้มันอาจจะมืดมาก่อนหรือสว่างมาก่อนก็ตามคำว่ามืดหรือสว่างมาก่อนหมายถึงถ้าเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองหน้าตาสวยชีวิตสบายอันนั้นคือสว่างมาก่อนถ้าเกิดมาค่อนข้างลำบากรูปไม่สวยมีปัญหาชีวิตต่างๆนั่นนี่อันนั้นคือเกิดมามืดจะมืดหรือสว่างตามที่เราเกิดมาก็ตามให้ไปสว่างให้ไปสว่างคำว่าไปสว่างหมายถึงการที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคุณน้องท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วอันนี้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเลยเคยแล้วถ้าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาไม่น่าล่ะว่าชาตินี้เนี่ยมันถึงมาเคืองกันนักนั่นก็อ้างของคนจะทำความชั่วเราเกิดมาสว่างหรือเกิดมามืดก็ตามเราจะไปมืดดีกว่าไปมืดนี่คือทางไปที่ว่าเราทำความชั่วไงเกลียดเขาคิดอาฆาตเขาไม่พอใจเขาแบบว่าหงุดหงิดใส่อันนั้นไปมืดนะไปมืดนะเราต้องไปสว่างระวังเราต้องไปสว่างผิดพลาดในชีวิตมันมีอย่างเรื่องราวในตอนไต่ตามทางที่ข้าพเจ้ายกให้ฟังนั่นแหละไม่ต้องเอาชาติก่อนเอาชาตินี้เลยบางคนเราก็ผิดพลาดมาก่อนผิดพลาดแล้วทำไงแก้ไขเอาทุกฝั่งผิดพลาดในที่นี้หมายถึงไงทำอกุศลธรรมไปแล้วพอทำอกุศลธรรมไปมันผิดพลาดเราแก้ไขทำไงทำสิ่งที่ผิดให้ถูกในที่นี้คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้มันดีงามขึ้นแน่นอนบางทีเรื่องราวเราไปตามแก้ที่แบบว่าคนตายไปแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ไงหรือเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไปรื้อฟื้นมันก็ไม่ใช่ที่ละแต่ว่าทำให้ถูกนี่คือตั้งอยู่ในกุศลธรรมใหม่เราพยายามมาปรับจิตปรับใจว่าคนเราถึงแม้ว่าจะเคยโกรธกันมาก่อนเคยเกลียดกันมาก่อนมันปรับเปลี่ยนได้ตั้งจิตที่มีความเมตตากันเราอาจจะมองเห็นเขาเนี่ยเห็นข้อไม่ดีของเขาเนี่ยคนนี้อันนี้ก็ไม่ดีคนนั้นอันนั้นก็ไม่ดีเราปรับจิตของเราใหม่ท่านพระสารีบุตรเคยบอกว่าอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นนะเช่นคนเนี้ยแบบพูดไม่ดีเลยทำไมพูดคำนี้ออกมาอันนี้คือแบบว่าเห็นวาจาเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะแต่บางทีทางกายเขายังบริสุทธิ์ได้มันก็ยังดีนะให้คิดแบบนี้นะอย่าไปมีอาฆาตกับเขาในความที่ว่าเขาพูดไม่ดีนั่นนี่แต่ถ้าทางกายเขาดีเขาบริสุทธิ์มันก็ยังดีนะหาข้อดีในบุคคลเนี่ยหาข้อดีก็ว่าหาข้อดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาตรงนั้นพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเราหาข้อดีใน
ส่วนทางกายถ้าเขาไม่ดีในวาจาเพื่ออะไรนะไม่ใช่พัฒนาเขานะแต่พัฒนาจิตของเราเออนอกจากว่าคุณเป็นอยู่ฝ่ายจัดการบุคคลแล้วคนนี้เขาเสียตรงนี้คนนี้เขาดีตรงนี้เราจะพัฒนาข้อดีเขายังไงอันนี้คุณค่อยคิดไปนั่นก็เรื่องหน้าที่การงานก็ยกไว้แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาหลักๆเลยคือจิตของเราถ้าเห็นข้อไม่ดีอันใดหนึ่งของเขาให้หาข้อดีด้วยคนเรามันต้องมีถ้าเขาไม่ดีทางวาจาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอากายเขาดีมีไหมกายสมาจารคือความประพฤติสม่ำเสมอทางกายเนี่ยที่มันดีมีไหมอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ในสระน้ำแห่งหนึ่งคนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็พอมาเจอสระน้ำแห่งนี้ที่มีสาหร่ายมีจอกแหน่ปกคลุมโอ้ยคนร้อนๆมาจะทำไงอ่ะก็ลงน้ำเลยแล้วเอาจอกแหน่ทำยังไงก็แหวกมันออกไม่เป็นไรเอาน้ำเย็นๆเอาไว้เหมือนกันนะพอเราเจอความด้วยคนนี้ก็ไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีนิดหน่อยในทางวาจาคือปกติวจีสมาจารของเขาก็จะดีอยู่คำว่าวจีสมาจารนั้นคือข้อปฏิบัติสม่ำเสมอทางวาจานั่นน่ะดีอยู่แต่จะมีบางครั้งบางคราวพูดไม่ดีบ้างเออแต่ว่าส่วนดีก็มีนะยังมีอยู่มากส่วนดีทางกายก็ยังมีอยู่ด้วยเอางั้นก็เอาส่วนที่ดีก็แล้วกันเอามาทำอะไรเอามาตั้งจิตของเราพัฒนาจิตของเรายังไงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทแต่ให้ตั้งเมตตาไว้กับบุคคลนั้นเมตตาทางใจนะเราตั้งเอาไว้หรือในทางตรงข้ามเราเห็นว่าเฮ้ยคนนี้โกงเลยนะมีกายะสมาจารไม่บริสุทธิ์โกงเป็นประจำอะยิ่งแต่แบบว่าโกงเป็นบางครั้งบางคราวนี่ยังน้อยกว่าโกงเป็นประจำนะโกงครั้งเดียวโกงเวลาเดียวช่วงโควิดเวลาอื่นไม่ได้โกงเอาแค่ครั้งเดียวบางทีเราก็ดูเอาว่าเฮ้เราจะตักเตือนยังไงนะถ้าเป็นพนักงานบริษัทร่วมกันหรือจะแก้ไขจะปรับปรุงตักเตือนกันยังไงอันนี้ก็ยกไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในจิตใจของเราไม่ควรมีความอาฆาตไม่ควรมีความพยาบาทในบุคคลนั้นถึงแม้ว่ากายสมาจารเขาจะไม่บริสุทธิ์หาดูส่วนเดียวอื่นวจีบริสุทธิ์ไหมวจีสมาจารบริสุทธิ์หรือเปล่าการประพฤติชอบอย่างน้อยยังพูดดีกันไม่พูดทิ่มแทงกันไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันเออส่วนดียังมีบ้างส่วนดีมีหาเพื่ออะไรเพื่อมาพัฒนานะพัฒนาใครพัฒนาจิตของเราให้ยังไงอย่ามีพยาบาทอย่ามีความอาฆาตในบุคคลนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนผ้าบางสุกุลเพราะว่าผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นท่านผู้ฟังผ้าที่เขาทิ้งแล้วน่ะอย่างเช่นผ้าห่อศพหรือเศษผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วพระสงฆ์นี่ก็จะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่ว่าเอาผ้าสกปรกนี่แหละมาใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วอยู่แบบง่ายๆโดยก็ถ้าเขาทิ้งแล้วเราก็ไปหาเก็บมาตามกองขยะเวลาไปบิณฑบาตเจอเศษผ้าหล่นอยู่ที่พื้นดูแล้วถ้าไม่น่าจะมีเจ้าของก็เอาเท้าหนึ่งเหยียบไว้อีกเท้าหนึ่งก็คลี่เปิดดูเออส่วนนี้สกปรกน่าจะตัดทิ้งได้ส่วนนี้ยังใช้ได้เออน่าจะเอาก็ชักบางสุกุลเอาเลยก็มาชักบางสุกุลก็คือนี่แหละถือเอาเป็นเจ้าของในของที่เขาทิ้งแล้วดูแล้วไม่น่าจะมีเจ้าของซึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางทีของเราวางไว้ทั่วๆไปแล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาเอานี่คือเราผูกใจไว้ว่าอันนี้ยังมีเจ้าของแล้วเกิดมีคนคิดว่าเฮ้ยนี่มีเจ้าของก็ตามไม่มีเจ้าของก็ตามฉันไม่แคร์แล้วฉันจะเอาไปเลยโดยไม่ได้กำหนดในข้อนี้อันนี้ถือว่าขโมยละขโมยไม่ดีแต่ถ้าเรากำหนดดูแล้วว่าเฮ้ยนี่ไม่น่าจะมีเจ้าของนะมันเป็นของทิ้งแล้วนะมันเป็นของเปื้อนฝุ่นด้วยดูยังไงอะสกปรกไงคำว่าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นที่มันแบบว่าสกปรกแล้วสุกุลนะไม่ใช่สกุลสกุลหมายถึงการสืบต่อการต่อเนื่องไปหรือใช้ในความหมายว่าวงตระกูลก็ได้แต่สุกุลเนี่ยคือมันเปื้อนฝุ่นมันสกปรกแล้วกำหนดดูแล้วว่าเอออันนี้ไม่น่าจะมีเจ้าของงั้นก็เอาละกันเอ้าทำไมเอาอ่ะมันสกปรกไม่ใช่เหรอท่านก็มันส่วนที่ดียังมีไงเหมือนบางคนกายเขาอาจจะไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบางครั้งบางคราเขายังดียังบริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรหมายความว่าไงนะหมายความว่าเอาข้อดีตรงนี้มาพัฒนาจิตของเรา
คำว่าพัฒนาจิตของเราหมายถึงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทในบุคคลนั้นอันนี้คือกรณีที่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงไม่ให้จิตใจของเราอย่างน้อยมันเป็นไปในทางไม่ดีมีเมตตากับบุคคลนั้นได้มีกรุณากับบุคคลนั้นได้ทีนี้ในทางการบริหารงานบุคคลถ้าเผื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ามาดูในการที่จะพัฒนาบุคคลนี้ไปในทางไหนหรือถ้าเราเป็นหัวหน้าจะให้เขาทำงานอะไรที่เหมาะสมกับงานนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาไปในอีกแนวทางหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องการจะมาโฟกัสเฉพาะในจิตใจของเราว่าจะทำยังไงให้อยู่แล้วแบบอยู่ผาสุกอะไม่ได้บอกว่าแบบคิดไม่ดีกับเขาแบบโกรธเขาเกลียดเขานี่แหละสองประการนี้ถ้าไม่อีกต้องมาฟังก็จะเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้ว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วโอ้เห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาไม่ใช่แค่ว่ากายไม่ดีนะวาจาก็ไม่ดีด้วยคนเนี้ยคิดไม่ดีกับเขาถ้ามีความคิดที่ไม่ดีในจิตใจของเราปรารภการกระทำของคนอื่นเขาใช่ป่ะในกรณีที่สามการกระทำทางกายเขาการกระทำทางวาจาเขาเออให้มาคิดอย่างนี้ทุกฝั่งว่าบางทีบางครั้งใจเขาอาจจะดีก็ได้นะเออบางทีเราก็ไม่ได้จะรู้อ่านใจเขาได้ว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงแต่ก็อาจจะคิดดีก็ได้เวลาเขาพูดอย่างนี้หรือเวลาเขากระทำอย่างนี้ก็อาจจะมีจิตใจดีก็ได้ปรารถนาดีคือคุณจะไปรู้ได้ไงว่าถ้าคุณอ่านใจเขาไม่ได้ก็เดาเอาไงคือพอแบบว่าเรารู้สึกอาฆาตเขาแล้วไม่พอใจเขาแล้วเขาทำอย่างนี้โดยทางกายเขาพูดอย่างนี้โดยวาจาเราก็คิดว่าใจเขาไม่ดีด้วยเพราะนั้นคุณไบแอสคุณมองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้คือไปมืดนะไปมืดเราทำไมมีจิตคิดอาฆาตเขาจะบอกว่าไม่อาฆาตหรอกแต่มันขัดเคืองไงขัดเคืองนั่นก็ปฏิฆาไงปฏิฆามาจากไหนก็มาจากจิตใจเราปรารภการกระทำของเขาถ้าเราไม่ได้จะอ่านใจเขาได้นะบางคนปากร้ายใจดีนะบางคนการกระทำดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจแต่จิตใจเขาคิดถึงอยู่นะให้เราคิดแบบนี้ว่าจิตใจเขาดีนะคนนี้ถึงแม้ดูทางกายทางวาจาดูเหมือนว่าเขาทำการกระทำทางกายทางวาจาไม่ดีแต่เราคิดว่าอย่างน้อยทางใจเขายังดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนเดินทางไกลแล้วก็ร้อนหนักหนามากเลยร่มอะไรก็ไม่มีน้ำอาหารที่พกมามันก็หมดแล้วเอิ้นไปเจอรอยเท้าโครอยเท้าวัวรอยเท้าควายเวลาเขาเดินทางท่านฟังในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีถนนลูกรังก็เรียกว่าเป็นทางเกวียนทางเกวียนเนี่ยมันแย่กว่าถนนลูกรังอีกนะถนนลูกรังนี่คือเขาเอาดินเอาอะไรมาบดอัดพอที่อย่างน้อยมันยังเป็นฝุ่นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังแน่นอยู่ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีในการบดอัดเนี่ยเขาเป็นถนนทางเกวียนคำว่าทางเกวียนมันคือดินเละๆนี่แหละเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มเดินทางไปตามทางนี้มันก็ไถไปตามร่องตามร่องอุ้ยมันก็เละลงไปร่องรอยที่วัวควายเหยียบลงไปมันก็เป็นรอยเป็นรอยลงไปแล้วเกิดฝนตกหนักมาวันหนึ่งน้ำมันก็ขังอยู่ในรอยเท้าโคนั้นมีคนเดินผ่านมาโอ้ยหิวน้ำมากเหนื่อยอ่อนมากอาหารต่างๆหมดแล้วเห็นน้ำอยู่ในรอยเท้าโคมันใสอยู่เฮ้ยถ้าจะเอาภาชนะลงไปแบบว่าตักขึ้นมากู้ไม่ได้มันจะทำให้น้ำขุ่นหรือถ้าจะเอามือไปโกบเอาขึ้นแล้วมากวักใส่ปากโอ้น้ำมันจะขุ่นเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาศอกนี่เอาแขนเนี่ยนะลงไปหนุนตัวอยู่ที่ดินคือเหมือนโคคุกเข่าลงเพื่อที่จะกินน้ำนี่แหละโคมันไม่มีอุ้งมือมันไม่รู้จักใช้ภาชนะใช่ไหมล่ะเวลามันจะกินน้ำมันก็ต้องเอาปากมันไปจ่อกับแหล่งน้ำแต่คนเราฉลาดเออมีภาชนะมีมือยังโกบเอาขึ้นกินได้เพื่อความสะดวกแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะขุ่นเอาก็ต้องทำเหมือนโคนี่แหละเอาก้มลงไปเอาปากจ่อไปที่จุดที่รอยเท้าโคนั้นจะมารังเกียจเดียดฉันเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันร้อนมันเหนื่อยน้ำอาหารที่พกมาก็หมดก็ดื่มน้ำจากรอยเท้าโคด้วยท่าทางของโคโดยก้มลงไปดื่มเอาอยู่น้อยความบริสุทธิ์ความสะอาดมีตรงนั้นไอ้ที่ว่าต้องมือสกปรกอะไรโถเหงื่อใครเรายิ่งสกปรกกว่านั้นอีกเอ้า
ไม่เป็นไรดื่มได้ยังดีให้คิดแบบนี้คุณผู้ฟังคิดในความที่ว่าเอออย่างน้อยใจเขายังดีนะถ้าใจเขาไม่ดีนี่เขาก็จะต้องแบบว่าได้รับทุกข์มากกว่านี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะประพฤติไม่ดีทางกายประพฤติไม่ดีทางวาจาแต่บางครั้งบางทีเขายังมีใจสงบได้นะเขายังมีใจดีอยู่ได้เขาถึงดีอยู่ได้ตอนนี้ยังมีกรรมดีที่ส่งผลมาให้เขายังเป็นคนเป็นมีความสุขบางอย่างได้ให้เราคิดอย่างนี้ทุกฝังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรามีความอาฆาตบาดหมางไม่พอใจแต่สามารถตั้งไว้ด้วยเมตตาในบุคคลนั้นได้หรือถึงแม้นะทุกฝังเรารู้จักคนนี้ดีเลยว่าคนนี้เขาก็คิดไม่ดีด้วยพูดไม่ดีด้วยทำไม่ดีด้วยคือบางทีบางครั้งเราแค่รู้จักชื่อรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักจิตใจเราก็อาจจะคิดได้ว่าเขาคิดดีอยู่แต่ถ้าสำหรับบางคนเรารู้จักจิตใจเขาด้วยคุ้นเคยกันมานานเห็นด้วยว่านี่ทำกายไม่บริสุทธิ์วาจาก็พูดไม่ดีมโนสมาจารคือการประพฤติสม่ำเสมอทางใจก็ไม่ได้เรื่องมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีเมตตามีความอาฆาตพยาบาทโอ้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์หมดเลยนะไม่บริสุทธิ์หมดเลยเราก็ไม่ควรตั้งความอาฆาตความไม่พอใจในบุคคลนั้นทำไมนะเราจะไปมืดไงเขาไปมืดแล้วแล้วคุณจะตามเขาไปเหรออย่าโง่ทุกฝั่งให้เราฉลาดว่าถ้าเขาไปมืดแล้วคือมีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์เราอย่าไปมืดตามนั้นเราจะไปคิดอาฆาตคิดไม่พอใจเขาไปมืดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนานะไปสว่างนี่ไม่ใช่หมายความว่าเอาสุขเวทนานะบางคนคิดว่าฉันจะด่าเขาเอาความสุขฉันแล้วคิดว่านั่นคือไปสว่างไม่ใช่เลยนั่นคือไปมืดเราไม่ได้ไปตามทางเวทนาเวลาสว่างหรือมืดก็ตามแต่สว่างหรือมืดในทางไปหมายถึงว่าคุณไปตามมรรคแปดไหมถ้าประพฤติอกุศลธรรมนั่นคือไปมืดแล้วต่อให้มีความสุขก็ตามถ้าประพฤติกุศลธรรมนั่นคือไปสว่างแล้วต่อให้มีทุกขเวทนาก็ตามสิ่งที่เราเกิดมานี่สว่างหรือมืดนั่นคือเวทนาใช่อยู่แต่ที่ที่เราจะไปสว่างหรือมืดนั่นไม่ใช่เวทนาเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระทำถ้าเป็นกุศลนั่นคือสว่างถ้าเป็นอกุศลนั่นคือมืดคนเราเนี่ยมันมีการกระทำไปได้อยู่3ช่องทางเส้นทางที่เราจะไปเราก็จะมีหลายด้านของชีวิตด้วยในแต่ละช่องทางนั้นด้านนี้เรื่องการทำงานก็อาจจะไม่ดีแต่เรื่องครอบครัวก็อาจจะดีก็ได้ในจุดหนึ่งจุดใดในหลายหลายจุดแต่ละด้านแต่ละช่องทางที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามีตรงไหนดีบุคคลนั้นสามารถใช้ช่องทางนั้นปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะอย่าไปเหมารวมทั้งหมดอย่าไปเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีจุดนึงแล้วที่เหลือมันก็ต้องไม่ดีนะนั่นโง่เราจะมีความอาฆาตเราจะมีความคิดไม่ดีนั่นเป็นโมหะของเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดไม่ดีกับคนอื่นถ้าคิดไม่ดีเรากลายเป็นคนมืดเองในโมหะของเราถ้าเขามีดีบางจุดเขาสามารถใช้ความดีบางจุดนั้นถึงแม้น้อยปรับเปลี่ยนได้และในกรณีที่4นี้ก็คือว่าต่อให้แบบเราไม่เห็นข้อดีอะไรเลยของบุคคลนี้เลยแม้แต่น้อยเดียวเลยเอากรณีของพระเทวทัตอ่ะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนี่หลุมขูดสมัยก่อนไม่มีส้วมซึมนะสมัยนี้มีส้วมซึมก็คือคุณถ่ายอุจจาระปุ๊บมีที่ปิดเรียบร้อยปุ๊บกดปุ๊บมันหายไปปุ๊บไม่เหม็นละหอมสมัยก่อนนั้นไม่มีส้วมซึมหนุ่มฟังก็เป็นหลุมอย่างนี้แหละขุดลงไปเสร็จแล้วก็เอาไม้กระดานผ้าสองอันแล้วก็ไปนั่งถ่ายอยู่บนนั้นนั่งถ่ายไปก็ต้องอุดจมูกไปด้วยมองลงไปก็ยุบยับยุบยับเลยอะไรน่ะหนอนโอ้ยถ้าเกิดแบบว่าไม้มันหักกึ๊บลงไปนี่ตัวจมลงไปในหลุมอุจจาระตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านี่จมลงไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งที่ว่าถ้าจับได้แล้วมันจะดึงขึ้นมาไม่มีเลยนะโอ้โถนี่คือเปื้อนไปหมดอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างพระเทวทัตท่านฟังว่าแม้ถ้าเหลือเส้นผมสักเส้นหนึ่งที่ไม่เปื้อนแล้วจะหยิบขึ้นมาได้แล้วก็จะดึงออกมาจากความสกปรกนั้นท่านยังจะทำนะท่านยังจะทำตรงส่วนที่ยังสะอาดนี่คือความขาวหรือความดีที่มี
แต่บางครั้งบางคราวบางคนกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นไม่มีความดีเหลืออยู่เลยไม่มีเลยเนี่ยนะแม้กระนั้นท่านผู้ฟังเราก็ไม่ควรตั้งความไม่พอใจความอาฆาตความปฏิบัติในบุคคลนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่เดินทางไกลเราไปเจอคนที่มีไข้มีอาพาธมีอาการป่วยกำลังเดินทางไกลอยู่มาคนเดียวใช่ไหมล่ะคิดว่าจะไปหาหมอที่หมู่บ้านข้างหน้าแต่หมู่บ้านข้างหน้าก็ยังอยู่อีกไกลหมู่บ้านข้างหลังที่เดินทางผ่านมาแล้วก็ยังอยู่อีกไกลระหว่างทางนี้น้ำอาหารเขาก็หมดแล้วคนดูแลปฐมพยาบาลอะไรก็ไม่มีอยู่คนเดียวนอนหายใจพะงาบอยู่โอ้ยเราก็มาคนเดียวด้วยเราจะไปยกเขาเราก็ยกไม่ไหวน้ำอาหารเราก็หมดแล้วเหมือนกันบางทีอาจจะแบบมีบ้างเราก็แบ่งบ้างแล้วกันอะแต่พอเราก็ต้องเหลือไปกินของเราบ้างแต่เราก็แบ่งก็บ้างถ้าเห็นความอนุเคราะห์เราเห็นคนไปแบบนี้นะทุกฝั่งเราจะแบบว่าถุยน้ำลายใส่เหรอเราจะแบบว่าปัสสาวะใส่เหรอว่าเราจะมีแต่ความเมตตาสงสารมีความเอ็นดูกรุณาบ้างโถคนนี้เขาจะรอดไหมนะขอให้เขาได้อยู่สบายๆแล้วกันถ้ามีคนผ่านมาแล้วมียาหรือมีคณะบุคคลอะไรที่เขาจะช่วยรักษาได้มีเกวียนมีอะไรมาขอให้เขาพาคนนี้ไปสู่ที่เป็นสุขก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้นะฟังให้คิดอย่างนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะไม่ดีอะไรเลยก็ตามโอ้ยฉันช่วยคนนี้ก็ไม่ได้หรอกหวังว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วกันจะโปรดคนนี้ได้แต่อย่าไปโกรธไม่พอใจมีความอาฆาตมีความพยาบาทหรือบางทีเขาอยู่บริษัทนี้ไม่ได้โอ้มีความลำบากใจนั่นนี่ขอให้เขาได้หาบริษัทดีๆอยู่ได้เถอะหรือไม่ก็บางทีก็เจอคนดีๆที่ว่าจะมาพบกันจะเจอกันแล้วพัฒนาเขาให้มีจิตใจดีขึ้นมาได้เราให้คิดอย่างนี้ให้ตั้งจิตไว้อย่าให้จิตใจของเรามีความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจแม้ในบุคคลนั้นถึงแม้บุคคลนั้นเขาจะมาทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเราก็ตามเรื่องกรณีของพระพุทธเจ้าท่านคิดกับท่านพระเทวทัตท่านก็คิดแบบนี้ไร้กุศลแบบนี้แล้วในกรณีหนึ่งท่านฟังว่าคนที่เขาอาจจะมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ดีอยู่แล้วแล้วเกิดแบบว่าบางทีเราอาจจะไปคิดล่วงละเมิดคิดไม่ดีกับบุคคลนั้นอย่างเช่นว่าพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยมีศีลนะมีการประพฤติทางกายทางวาจาบริสุทธิ์จิตใจก็มีศรัทธาด้วยบวชอยู่ในธรรมะไปในนี้แต่บางทีพูดแรงไปหน่อยพูดเร็วด้วยพูดแรงแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะมาความคิดว่าโอ๊ยท่านทำไมพูดเร็วอย่างนี้แล้วมีความอาฆาตใช่ป่ะมีความไม่พอใจใช่ป่ะโน่อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะไปมืดให้ตั้งจิตไว้ยังไงท่านบริไว้เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไกลมาเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วไปเจอสระน้ำแห่งหนึ่งที่น้ำนั้นก็ใสเย็นมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นท่าน้ำก็ราบเรียบริมสระนั่นก็มีต้นไม้นานาพันธุ์มีผลไม้มีอะไรต่างๆให้เก็บกินได้แล้วเราก็กระหายน้ำด้วยเหนื่อยอ่อนด้วยลงสู่สระเลยอาบบ้างดื่มบ้างขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นกินผลไม้บ้างอะไรบ้างเอาได้ส่วนไหนทำได้ดีเอาให้คิดแบบนี้อย่าให้มีความไม่พอใจอย่าให้มีความอาฆาตอย่าให้มีความพยาบาทให้จิตใจเรามีความเลื่อมใสให้มีเมตตาให้มีกรุณาแบบนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะตั้งจิตของเราไว้ให้ดีอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ได้ไม่ใช่ว่าประสบสอพรไม่ใช่แบบว่าเลียแข้งเลียขาแต่รู้จักตั้งจิตตั้งใจให้ถูกทำให้ข้อหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้นอกจากการที่จะไม่อาฆาตกันในลักษณะที่ให้พิจารณาตาม5นัยยะนี้ยังรวมถึงเรื่องสารณียธรรม6ด้วยคือให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเมตตาทางใจนี่คืออย่างที่อธิบายมานี้ทั้งหมดถึงแม้บางครั้งเราจะทำไม่ได้หมดเอาอย่างน้อยให้มีเมตตาทางวาจาแล้วกันนะพูดดีๆให้กันถ้าถึงแม้บางทีพูดเสียใส่กันบ้างเอาบางทีมีของฝากของอะไรมาให้การแบ่งปันของที่บริโภคใ
ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากบิณฑบาตหรือเรามีของอะไรเล็กๆน้อยๆเราหยิบยื่นให้กันนั่นเป็นเมตตาทางกายมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแบ่งปันของที่มีให้กันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนี่ก็เป็นสารนิยธรรม6ก็นำมาใช้งานได้หรือนอกจากเมตตาแล้วก็เอากรุณาด้วยเป็นข้อที่2เอาอุเบกขาด้วยเป็นข้อที่3หรือถ้าปรับภาพไม่ได้จริงๆอีกนัยยะหนึ่งก็คืออย่าไปคิดถึงบุคคลนั้นเลยคือไม่ต้องไปคิดถึงเขาแต่แบบว่าทำจิตทำใจไม่ได้เราก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะอะไรนะอย่างที่ย้ำเสมอทุกฝั่งว่าอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางไม่ดีอย่าไปมืดให้ไปสว่างหรือถ้าจะคิดนะก็ให้คิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยทำกรรมใดมา ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามเถอะเอ้าถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ที่เราจะไปดีได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่เป็นคืออยู่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ถูกคือทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังอย่าไปมุ่งหวังว่าจะเอาชนะเขาคนนี้ทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีฉันไม่พอใจฉันบอกว่าเบียดเบียนเธอฉันบอกว่าทำให้เธอแบบว่ารู้ถึงว่าความชั่วที่เธอมีเอาความดีมาอ้างทำชั่วท่านผู้ฟังมันเข้าท่าเหรอคนนี้เขาไม่ดีนะแล้วเราทำไงเราก็เลยโกรธเขาเราก็เลยแบบด่าเขาเราก็เลยตำหนิเขานินทาเขาตำหนิด่านินทาคิดไม่ดีมันบุญหรือมันบาปอ่ะท่านผู้ฟังบาปนะเอาแล้วทำชั่วทำบาปด้วยอาศัยที่ว่าจะให้เขาดีเอาความดีมาอ้างทำชั่วไงมันจะเป็นแบบนี้มันย้อนแย้งสิ้นดีเราไม่ต้องเอาชนะใครท่านผู้ฟังเราเอาชนะตัวเราเองเราเอาชนะจิตใจของตัวเราเองจิตเราเนี่ยดีได้จากเมื่อเช้านะเราชนะแล้วเย็นนี้ดีได้จากเมื่อวานนะเราชนะแล้ววันนี้ดีได้ตอนนี้นะเราชนะแล้วตอนนี้เราชนะเราดีขึ้นนั่นคือความดีของเราท่านผู้ฟังเอาชนะตัวเราเองเอาชนะความโกรธในจิตใจเอาชนะความอาฆาตเอาชนะโมหะอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปปรารภความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ไปมืดไม่ดีเลยแต่ให้ปรารภความดีของคนอื่นแล้วพัฒนาเอาชนะจิตใจของตัวเราเองนั่นจะดีกว่าดียังไงท่านฟังเพราะนั่นคือการให้ธรรมะแล้วการให้ธรรมะเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องพูดหรือว่าแบบแสดงหรือว่าให้สิ่งของให้หนังสือธรรมะให้ซีดีธรรมะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการให้ธรรมะไม่ใช่เลยหนำซ้ำนะบางคนเอาซีดีธรรมะมาแจกยังพูดนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังโอ้ยไม่ได้เรื่องนั่นไม่ได้ชื่อว่าให้ธรรมะแต่ให้ธรรมะจริงๆคือเราเอามาปฏิบัติเอามาทำนี่แหละในจิตใจของเราเอาชนะจิตใจของเรานี่แหละคือการให้ธรรมะแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่แหละมีเมตตาให้กันนี่แหละดูอย่างสามเณรชื่อนิโครธอยู่นิ่งๆ นะเดินไปปิณฑบาตด้วยท่าทางสำรวมถูกต้องเอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วยังสามารถเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ตอนนั้นน่ะโอ้โหมีจิตใจโหดเหี้ยมมากจนได้ฉายาว่าจันทาโศกคืออโศกผู้โหดเหี้ยมไปเห็นสามเณรนิโครธเดินบิณฑบาตอยู่เกิดอึ๊กขึ้นในใจว่าโอ้สมณะนี่ทำไมสงบแท้เนาะเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกได้ให้เรียกสมณะนี้เข้าพบฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้กำจัดความอาหังการความโหดเหี้ยมความโหดร้ายเป็นธรรมาโศกคือจากจันทาโศกราชพระเจ้าโศกผู้โหดเหี้ยมกลายมาเป็นธรรมโศกราชพระเจ้าโศกผู้ทรงธรรมได้และก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้จากความอาฆาตจากความพยาบาทบาดหมางปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอาชนะความคิดของตัวเองทุกฝั่งความคิดของเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดแบบนี้ไปเป็นสัตว์นรกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในสิ่งที่เราไม่มีเป็นความคิดแบบของเปรตหรือถ้าเรากลัวความคิดของตัวเราเองกลัวความชั่วของตัวเราเองก็กลัวจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอสุรกาย
ความกลัวแบบนี้กลัวอย่างเป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีความคิดรับผิดชอบการกระทำของเจ้าของความคิดรับผิดชอบนี่เป็นแบบของมนุษย์สร้างเหตุสร้างผลสุขพอๆกับทุกข์หรือถ้ามีความคิดแบบให้คิดให้คิดดีพูดดีทำดีนี่ไปเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างชั้นดุสิตบ้างหรือถ้าคิดเมตตาปราณีมีกรุณามีความใหญ่หลวงขึ้นมานั่นก็คิดแบบเป็นพรหมหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นนะทุกฝั่งเราฉลาด

0: จริงๆได้เลยเป็นนิพพานไปทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเครื่องบรรณาการคือการพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณสามารถที่จะเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองนำทางตนเองไปสู่เส้นทางที่สดใสคือตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างรักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
10: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบ

0: ใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
3: ายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าต้อนรับเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569แรม1ค่ําเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมอานนท์นันตสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: สวัสดีครับพี่กบครับเวียนมาเจอกันอีกรอบ
1: ใช่ในรอบปีน
0: ี้ในรอบอุ๊ยน่าจะเกินปีมั้ยไม่แน่ใจหรือเปล่า
1: ปีที่แล้วเราได้อยู่ด้วยกันคร
0: ั้งนึง
1: ปีละครั้ง
0: ครับก็ต้อนรับวันหยุดยาวแล้วกันหลายๆคนหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้กับวันหนึ่งเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819891 GHz นะครับ FM 105ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าอีกด้วยวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับพี่โกมีพี่ป๋องสุภฤกษ์อยู่กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนก็ตื่นเช้าอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราปลุกคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนตื่นเต้นที่จะใช้ตัง
0: ค์เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงแล
1: ้
0: วเพิ่งไม่กี่นาทีก็คือเริ่มใช้ได้แล้ว
1: น่าจะมีคนไปตลาดนะไปซื้อของนู่นนั่น
0: ใช้เลยเช้านี
1: ้นะคะร้านค้าต่างๆเมื่อวานฉันไปเซอร์เวที่ตลาด
0: เป็นไงครับ
1: ไปตลาดสด
0: แถวจังหวัดปทุมร้านไหนร่วมบ้าง
1: เขาติดก็ติดโครงการใครช่วยใคร
0: ป้าย
1: ติดป้ายหมดเลยทุกร้านค้าในตลาดเลยนะแสดงว่าก็ตื่นตัวกันนะคะวันนี้เราก็อย่าลืมเติมเงินก่อนนะ
0: เติมเงินเข้าจีวอลเล็ตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปสแกนแล้วไม่มีเงินอยู่ในจีวอลเล็ตก็ใช้ไม่ได้นะ
1: ใช่ต้องมีเงินก่อนนะคะ
0: อย่างของผมเนี่ยตั้งใจจะใช้กับรถไฟฟ้า BTS MRT เพราะว่านั่งมาทำงาน
1: เห็นไหมคุณประหยัดตั้งเยอะแน่
0: ใช่
1: นะ
0: คะจ่ายแค่ 40%
1: ปกติแล้วนั่งมาประมาณเท่าไหร
0: ่ปกตินั่งราคาเต็มเนี่ย45 43 42หรือ43บาทเนี่ยแหละนะจากต้นทางไปลงห้วยขวางตรงนี้นะครับ
1: 40
0: กว่าบาท
1: สี่สิบกว่าบาทเพราะว่า 50% มันก็20กว่าบาทละ
0: ใช่
1: น
0: ่
1: าจะอยู่ที่
0: 10กว่าบาทโอ้โหบอกคิดแบบนี้รู้สึกสบายใจอ
1: นันต์บอกว่าฉันอยากไปกลับที่ทำงานกับ
0: อ๋อไม่เป็นไร
1: ที่บ้านสักหลายรอบไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงพี่กบคุณผู้ฟังเพราะว่าพออย่างเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยโอ้โหฝนเอาเรื่องอยู่นะฝนหนักอยู่แล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑลเองหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นน้ำรอการระบายหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวน้ำมันก็ไปนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ประสบปัญหาทั้งคนที่ออกไปเที่ยวกันเพราะวันหยุดยาวเนอะคนไปเที่ยวกันก็เจอเรื่องของน้ำก็ลุยน้ำกันไปนะครับแต่ก็มีเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีผลถึงวันนี้นะวันที่1มิถุนายนก็คือเรื่องของฝนตกหนักนะครับหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทั่วทั้งทุกภาคต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยแรงอยู่นะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนช่วงที่ฝนตกก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะเหมือนที่คุณต้นบอกนะคะว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยนะคะมากที่สุดของทุกๆภาคนะคะคืออันดามันเนี่ยจะสูงสุดคือ 70% แต่ถ้าเป็นอ่าวไทยเนี่ยลดหลั่นลงมาเหลือแค่ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 40% ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้ 60% ใครจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
0: แล้วก็วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีคนลาเพิ่มอีกวันไหมเหมือนหยุดยาวเนื้อผ้าลาเพิ่มอีกวันก็จะกลับกันวันพุธ
1: มันแหว่งอยู่อันนึงอะวันหนึ่งอะ
0: เออนะบางคน
1: น่าจะมีนะคุณ
0: น่าจะมี
1: ส่วนใหญ่ก็เดินทางไกลไงบางทีกลับบ้านต่างจังหวัด
0: ระ
1: ยะทางไกลก็ลาเลยแล้วกันแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ใช่แล้วก็เผื่อใครที่อาจจะไม่อยากเจอรถติดในวันพุธก็อาจจะกลับ วันนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเขามีการออกประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้แหละ1มิถุนายน69เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและเขาก็เตือนนะครับว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงก็อย่างโซนของภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดนะครับตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ก็คือชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เฝ้าระวังสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่จะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับฝนตกหนักสะสมได้มากนักยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยครับ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่เราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยจะได้มีน้ำไว้ใช้นะคะไปติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่านแล้วก็ยมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคุณปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงท่านเองก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการศึกษาและก็วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะกระจายน้ำให้ทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะได้ตอบสนองเรื่องของความต้องการใช้น้ำของผู้บริโภคได้นะคะทีนี้จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญสองสายนะเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมค่ะทีนี้ก็ได้มีการวางแผนไว้นะคะว่าจะต้องรับมือในช่วงฤดูฝนไว้ด้วยนะคะส่วนจากนี้นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกด้วยค่ะในลักษณะที่เป็นอาคารควบคุมระดับน้ำในเป็นระดับน้ำขนาด9ช่องระบายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยได้ประมาณ44ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรค่ะก็จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย 20,000 กว่าครัวเรือนนะคะในส่วนแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบึงราชนกแล้วก็คลองรับน้ำสาขาเนี่ยก็เตรียมฟื้นฟูขุดลอกด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเพื่อชมการบริหารจัดการการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้วยการใช้นวัตกรรมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
0: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอลนินโญเนี่ยฝนอาจจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องจริงๆก็ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีช่วงนึงที่ทางกรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกชุกมานิดนึงช่วงสิงหากรกฎาคมสิงหากันยา
1: ซึ่ง
0: เป
1: ็
0: นช่วงหน้าน้ำซึ่งต้องยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำกันอยู่นะครับแล้วประเทศไทยเราเองนี่ก็ถือว่าเจอเรื่องของอุทกภัยมาทุกๆปีไม่ว่าจากทั้งฝนตกหนักเองหรือแม้กระทั่งมีพายุเข้ามาอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเขาจะจัดกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ้เลยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีจัดขึ้น3พื้นที่ที่แรกคือวัดราชาธิวาสวิหารที่นี้นะครับ 1-3 มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะสามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนรารวมไปถึงการเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมนะครับโดยในวันที่1ช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคหายุสมธรรมนะครับณพระอุโบสถแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยนะครับส่วนใครที่จะเที่ยวในเมืองก็มีเหมือนกันที่พารากอนนะครับหรือว่าสยามพารากอนที่เวลาเราเรียกกันนี่แหละนะครับ 2-7 มิถุนายน69ก็ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยในวันอังคารที่2ก็คือวันพรุ่งนี้ 5:00 น.เดี๋ยวท่านนายกอนุทินเขาจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการด้วยนะครับส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวงเดี๋ยวเขามีกิจกรรมกันก็คือช่วง 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับอันนี้น่าจะเป็นในช่วงวันที่3เนอะแล้วก็จะมี 5:00 น.ตอนเย็นก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มส่วนเวลา 19:29 น.ก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเองที่สารกลางจังหวัดเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมกันส่วนในต่างประเทศเองก็ตามสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็จะมีการจัดพิธีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนนี้เลยทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระรามาธิพระนามาภิไธยสท.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวนะครับร่วมจัดสถานที่การรวมไปถึงการตัดจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ด้วยพร้อมเครื่องราชสักการะรวมไปถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือนนี้เลยรวมไปถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานด้วยนะครับ
1: ค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายคนตื่นแต่เช้าเลยเตรียมที่จะไปใช้เงินละ G Wallet เติมหรือยังนะคะต้องเติมนะ
0: ต้องเติมก่อน
1: คุณต้นบอกว่าต้องเติมก่อนนะเดี๋ยวไปกดแล้วสแกนแล้วไม่ได้
0: ไปกดสแกนแล้วเราไม่มีเงินใน G Wallet
1: เออตกใจ
0: ตกใจทำไมใช้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องเติมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสแกนไปปุ๊บก็จะตัดอัตโนมัติรัฐจ่ายให้60เราจ่ายแค่40นะคะ 40% อ่ะวันนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันนี้นะคะเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนี่แหละค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าย่อยทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็เชื่อว่าหลายคนที่ผ่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว
0: หลายโครงการแล้วเนอะที่ใช้กันมีนะ
1: ใช่นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนที่เราได้คุยไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้จ่ายด้วยการเติมเงินผ่าน G Wallet นะเติมเงินเข้าไปใน G Wallet จากนั้นเนี่ยร้านค้าเขาจะเตรียมไว้พร้อมให้เราไปสแกนร้านค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นแอปถุงเงินเราใช้แอปเป๋าตังค์นะคะเพื่อสร้าง QR Code แอปถุงเงินเนี่ยเขาจะสร้าง QR Code ให้เราใช่ไหมแล้วเราก็ไปสแกนนะคะเราสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะด้วยระบบคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณอัตโนมัติเลยตัดอัตโนมัติเลยค่ะยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราคือวันนึงเนี่ยมันใช้ได้200บาทส
1: ู
0: ง
1: สุดวันเนี้ย
0: ใช่สมมุติ200บาทนะครับเราใช้เต็มอัตราเลยนะกรณี200บาทเราเติมเอง133บาทเท่ากับว่าวันนึงเราซื้อของได้มากที่สุดเนี่ยคือ333บาทนะครับสมมุติวันสมมุติผมใช้100บาทสมมุตินะจะซื้อของ100บาทรัฐเขาก็จะให้ผมมา60เราจ่ายเอง40บาท
1: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกิน200บาทแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดล่ะ200บาท
0: จริงๆใช้ไม่หมดถ้าภายในเดือนนี้นะภายในเดือนเดียวกันเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่สามารถไปทบได้
0: เดือนเดียวทบได้ถ้าเป็นในเดือนนี้นะพี่กบหมายถึงภายในเดือนนี้ใช่แต่หลังจากนี้สมมติข้ามเดือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทบให
1: ้อ๋อหมายถึงว่า 1,000 บาทคุณใช้ให้หมด1เดือนนะ
0: ใช่ใช่
1: มันไม่สามารถยกที่เหลือ
0: 1,000สมมติ1,000มิถุนาเนี่ยต้นใช้ไปแก้900สมมุตินะ900เหลือ101 101ในมิถุนาของผมเนี่ยมันไปทบกับกรกฎาคมไม่ได้
1: ไม่ได้ ใช
0: ่ใช่แต่ภายในเดือนเดียวกันได้
1: อย
0: ่
1: าเสียสิทธ
0: ิ์แต่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหลายคนคืออย่างในเพจสวทชเอง
1: ไม่ถึงสิ้นเด
0: ือ
1: นหรอก
0: ไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกนะแล้วก็หลายคนก็คำนวณกันว่าตกลงแล้วฉันต้องเติมเท่าไหร่อะไรไงจริงๆบอกว่าไม่อยากให้กังวลมากนักเนื่องจากว่าเงินใน G Wallet เนี่ยเราสามารถโอนกลับคืนเข้าสู่บัญชีธนาคารเราได้ถ้าสมมติว่ามัน
1: ไปเลยไว้เผื่อไว้ก่อน
0: นะครับดีกว่าแบบขาดแล้วเหมือนหักจำนวนเต็มจริงเราไปหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ท่านจะบริหารจัดการและการพูดดีกว่า
1: ก็คำนวณดีๆนะคะเพราะฉะนั้นโครงการเปิดให้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ
0: ครับก็ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับส
1: ่
0: วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันหลายท่านไม่ต้องตกใจว่าทำไมเข้าไปเป่าตังหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเติมวงเงินซื้อสินค้าให
1: ้
0: คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีวงเงินซื้อสินค้าให้ตามปกติเนี่ยจะมี300 บาท
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้แหละ1มิถุนายนเนี่ยรัฐเขาเพิ่มให้อีก700 บาทรวมแล้วเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้าเนี่ย 1,000 บาทท่านสามารถไปใช้จ่ายตามร้านธงฟ้าได้นะครับ
1: ที
0: ่
1: เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ใช่มั้ยแต่ว่าคือต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนเหมือนกันก
0: ็
1: ไม่สามารถเอาไปทบยอดได้
0: ถูกต้องนะครับไปกันที่อีก1เรื่องยังพอมีเวลาก่อนที่ฟ้องร้องข่าวนะครับไปดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งหลายคนเจอกันพี่กบเคยเจอไหมเวลาแบบว่าไปซื้อของออนไลน
1: ์ไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกด้วย
1: เจอบ่อยเหมือนกันเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็เสียความรู้สึก
0: เนอะใช่ไหมแบบเหมือนของผมเนี่ยเคยเพื่ออันนี้ยกเคสของเพื่อนแล้วกันอันนี้คือตลกมากเนื่องจากว่าเพื่อนอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่เมคเซนส์เท่าไหร่ละคือเพื่อนกดสั่งทีวีในใช่กดสั่งทีวีในแอปหนึ่งนานแล้วอันเนี้ยเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีแล้วสั่งทีวีในแอปหนึ่งแล้วราคามันคือหลักไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็รู้สึกว่าทีวีอะไรราคาจบถูกไหมทีวีอะไรมันราคาไม่ถึง 1,000 บาท
1: มันเป็นมินิหรือเปล่าหรือว่ามันโดน
0: หรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ย
1: พี่มิตรหรือเปล่า
0: แล้วพอของส่งมากลายเป็นว่าเป็นกล่องแค่แบบกล่องประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนิดเดียวเองอ่ะก
1: ็
0: เลยมันก็เลยรู้ตัวแล้วว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเอออันนี้มันก็ไม่ตรงปกเกินไป
1: แต่เวลานะดิฉันน่ะเคยเจอข่าวแบบนี้ดิฉันกลัวมากเลยเวลาจะซื้ออะไรถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยต้องไปดูก่อนนะบางทีเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุข้างล่างเล็กๆนะว่าขนาดไซส์คุณเคยเจอไหม
0: เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้หรอ
1: ไม่ใช่เสื้อผ้าของใช้
0: เป็นชั้นวางของ
1: ด้วยความที่เราไม่ได้ดูไงเวลาเขาโชว์น่ะ
0: กล้องมันรูปใช่มั้ย
1: กล้องมันอย่างนี้ใช่มั้ยเขาก็ตั้งอย่างนี้มันก็ใหญ่ไงไอเราก็นึกว่าโอ้มันใหญ่ใส่ของได้ไม่อ่ะมันเป็นแบบไซส์เนี่ยที่เขาใส่แหวนใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าทำไมมันถูกจังอ่ะทำไมมันแค่39 บาท
0: พอฉะนั้น
1: ด
0: ี
1: นะไม่กดสั่งหลายตัว
0: โอ้โหเรามากันเป็นเซตเลยนะใส่แหวนได้เยอะเลยนะอันนี้
1: เยอะเลย
0: ไม่ซึ่งต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องแต่เรื่องนี้หลายหน่วยงานเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เรานะครับล่าสุดสคบเองเขาก็เตรียมใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการอุดช่องโหว่พวกสัญญาการขนส่งแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้นี่แหละแล้วก็ทำในส่วนของบริษัทขนส่งเองที่ส่งของมาและกลายเป็นว่าของพังแบบน
1: ี
0: ้หรือของหายของหายมันบอกว่าค้างอยู่ที่บริษัทขนส่
1: ง
0: แล้วก็หาไม่เจอนะหายไปไหนไม่รู้
1: บางทีอย่างเคสของดิฉันเองที่เจอกับตัวเองนะคะสภาพกล่องเนี่ยเหมือนไปเจอสงครามมา
0: เยินเลยใช่ไหม
1: แล้วก็มีสภาพกล่องเนี่ยเราจะรู้ว่ากล่องถูกเปิดหรือไม่ถูกเปิดถูกไหมถูกเปิดไปแต่ว่าของมันไม่หายหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเปิดทำไม
0: ใช่ไหมนะซึ่งเรื่องนี้เองทางนางสาวสุภมาอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลสคบเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาจากการใช้บริการเรื่องของบริษัทขนส่งพัสดุของเอกชนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะโดยสคบเขารับเรื่องร้องเรียนมาว่าของทั้งแตกหักชำรุดหายระหว่างทางก็มีรวมไปถึงปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยนะแล้วก็ได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลเองที่เขาให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในช่วงของการซื้อของออนไลน์แบบนี้เขาเลยสั่งการสคบตรวจสอบช่วยเหลือผู้เสียหายเต็มที่จากการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแบบนี้มันเติบโตขึ้นแล้วผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งพัสดุมากขึ้นพอมีการส่งของออนไลน์มากขึ้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องของมาตรฐานในการบริการ การรับประกันสินค้าก็ถือว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้สคบเองก็พยายามสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี
1: ้
0: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบนะครับถ้าของสูญหายเส
1: ีย
0: หายหรือส่งช้าก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงมาตรา625ก็กำหนดให้มีการตั้งเพดานชดเชยขั้นต่ำไม่เกิน 2,000 บาทเช่นไม่เกิน 2,000 บาทเป็นโมฆะเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติไม่ได
1: ้
0: ซึ่งปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กว่า258เรื่องแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมามีถึง166เรื่องรวม2ปีกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่คือเรื่องที่สินค้าหายระหว่างทางซึ่งสคบเองจะประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนครับสะท้อนปัญหานี้ส่วนแนะนำประชาชนก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตนเองถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อนะครับขณะที่แพ็คของร้านค้าเขาก็เซฟตัวเองเนอะแพ็คของก็ถ่ายไว้เพราะว่าเผื่อบางทีเกิดจากบริษัทขนส่งไงเราแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าปัญหามันเกิดจากการขนส่งส
1: ่
0: วนผู้รับเองก่อนแกะก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ใช่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้ามันเจอปัญหาแบบนี้จริงๆก็ร้องเรียนติดต่อไปที่สคบได้1166หรือว่าแอปพลิเคชัน AC ขออภัย OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์นำรงธรรมในพื้นที่ก็ได้ครับ
1: จริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะคุณต้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิด19เข้ามาเราอ่ะคนไทยทั่วโลกแหละก็หันมาใช้บริการ delivery ส
0: ั
1: ่งของออนไลน์กันมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บางทีนะนัดส่งของสังเกตไหมว่าคนส่งอ่ะอาจจะสมมติว่าเขาไปรับของมาเขาก็อยากได้ยอดการส่งของเยอะๆแต่ปรากฏว่ากดรับอ่ะสังเกตไหมเราจะไปเช็คได้นะไทม์ไลน
0: ์
1: เขากดรับไว้แล้วแต่เขาไม่มาส่งม
0: ัน
1: ที่ผ่านไป 4-5 วันอย่างเงี้ยอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยแหละก
0: ็
1: ถ
0: ึ
1: งใช่อย่างเงี้ยแหละถึงต้องมีการร้องเรียนได้นะคะแต่ว่าถ้าร้องเรียนไปแล้วก็อยากให้เรื่องเนี่ยมันเดินหน้าได้เร็วด้วยนะคะ
0: ครับผมอ่ะโอเคตอนนี้6นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเรา
1: 29แล้ว
0: เออ29แล้วอ่ะไวจังนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทอด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกรณิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับ สำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสPIN 6หลักแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบแล้วครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub นี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคครับ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวล่ำเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอ้าก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนด่วนด่วนและด่วนและครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่และก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยซาวอีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพแหละครับแล้วก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

เมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ชน
1: หกนาฬิกากับอีก51นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวยามเช้ากับทางเราสองคนนะครับพี่กบแล้วก็น้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานมีการเดินขบวนของบางกอกพลายมันนะครับ
2: ซึ่ง
1: ต้อนรับเดือนพลายมันแล้วเดือนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีจัดกันหลายจุดอันนี้จุดหนึ่งที่นำมาเสนอคือจุดของเอ็มควอเทียขออภัยตรงเอ็มสเฟียร์ก็คือใกล้ๆเอ็มควอเทียนั่นแหละนะครับผมตรงนั้นก็จะมีติดกันทั้งเอ็มควอเทียเอ็มสเฟียร์นะตรง BTS พร้อมพงษ์นะครับเมื่อวานนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการสร้างปรากฏการณ์ของการเดินขบวนบางกอกพรายพาเลท2026เขามีธีมนะครับ Patch the World with Peace People Pride ตอบย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการที่บอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดเฟรนลี่ของกลุ่ม LGBTQIA+นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพคือเตรียมพร้อมที่กรุงเทพของเราเนี่ยจะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัด World Pride 2030ด้วยขบวนในภาพเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้หลากสีสันแบบสนุกสนาน
2: เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันดูแล้วมันแบบยิ้มออกอ่ะดูไปก็ยิ้มตามไป
1: เนอะเราเป็นขบวนแบบยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นจะมีฝนตกมาสักนิดนึงนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนอะที่ไทยพร้อมเปิดรับทุกความรักในทุกตัวตนทุกความรู้สึกแล้วก็เดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีความหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพโดยใช้ความหลากหลายความปลอดภัยและเสน่ห์ของไทยเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนนะครับจริงๆประเทศไทยเราเองนี่ถือว่าเปิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดทุกความหลากหลายมากๆนะครับในประเทศในแถบบ้านเราเนี่ยแหละหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดขนาดเราเนี่ยถือว่าเสรีเรื่องนี้มาก
2: ไทยอิสระเกือบท
1: ุ
2: กเร
1: ื่
2: องจริงๆนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วสังเกตไหมว่าเวลาโซนยุโรปมานะคะฝรั่งมังค่ะญี่ปุ่นไทยจีนอะไรก็ไม่มีไทยจีนหรือประเทศอื่นนะคะ
1: ไทยอยู่แล้ว
2: เขาชอบมาเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยพอมาปุ๊บจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยยิ้มสยามยิ้มสวย
1: แล้วต้อนรับหมด
2: ใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มไว้ก่อนพูดได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ้มไว้ก่อนค่ะเขาเลยเรียกว่าเสน่ห์ของเมืองไทยผลไม้ก็ถูกนะคุณ
1: ท
2: ุเรียนฟีเวอร์มากตอนนี้จริงๆแล้วอยากเอาข่าวทุเรียนมาเล่าได
1: ้ได้เอาเข้ามาเล่าข่าวทุเรียนได้แต่อย่าเอาทุเรียนเข้ามาเลย
2: ไม่ได้ค่ะอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหนี่เตรียมปักหมุดเลยค่ะเพราะว่าถ้ำนาคาเตรียมเปิดแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะฤดูกาลการท่องเที่ยวถ้ำนาคากรีนซีซั่นค่ะเปิดแล้วนะคะวันนี้ผู้พิชิต100คนแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของที่ระลึกLimited Edition นี่เป็นยังไงล่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคุณทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะตอนนี้นะคะก็ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะคะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนค่ะกิจกรรมมีมากมายเลยนะคะต้อนรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาตินะคะตลอดเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็มีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ First 100ก็คือผู้พิชิตถ้ำนาคานะคะ100คนแรกเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้รับเลยค่ะสิทธิพิเศษนะคะรับของที่ระลึก Limited Edition เป็นชุดนาคากรีนซีซั่นคอลเลกชันนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผ้าโพกหัวแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษเลยนะคะผลิตเฉพาะกิจกรรมในปีนี้เท่านั้นค่ะซึ่งไม่มีการวางขายที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปพิชิตเองสนใจไหมคุณอยาก
1: รอมีแรงก่อนแต่น่าสนใจน่าสนใจเป็นที่น่าไปอีกที่หนึ่งจริงๆก็วางแผนอยากไปอยู่เหมือนกัน
2: เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับกติการับสิทธิ์เนี่ยนักท่องเที่ยวไปรับสายรัดข้อมือนะคะคือริสแบนนี่แหละค่ะที่จุดพิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นเนี่ยสามารถนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีค่ะที่บูธของททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ ็ส่งเสริมเรื่องของการ เกิดการพำนักระยะยาวนะคะคือลองสเตย์นี่แหละท
1: ั
2: ้งโครงการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเลยภายใต้แคมเปญนี้แหละค
1: ่
2: ะ First 100 Stay Travelไปเที่ยวกันนะ
1: เป็นอีกที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากถ้ำนาคาอ
2: ัน
1: นี้เป็นข้อมูลจากทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆจากสถิติการรวบรวมจากนิตยสารหรือว่าสถิติระดับนานาชาติเนี่ยไทยเราเองเนี่ยคว้ารางวัลหรือว่าการจัดอันดับสถานที่เที่ยวเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะพี่กบเกาะกระดานของจังหวัดตรัง
2: โอ้อันนี้น่าไป
1: อันนี้ระดับยกย่องเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเห็นภาพแล้วอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันหมู่เกาะลันตากระบี่ก็คว้า Green Destination Story Award ของเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของน่านกับเมืองเก่าตะกั่วป่าพังงาก็ได้เหมือนกันเชียงคานจังหวัดเลยนี่ก็ได้เหมือนกันได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตนะครับท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกเชียงใหม่ก็ได้เกาะสมุยก็ได้กรุงเทพของเราก็จัดอันดับจาก Flop Travel Guide 2025ถึง2026จุดหมายปลายทางแบบ Luxury ชั้นนำของโลกด้วยเออ
2: โอ้ยน่าไปนะ
1: หลายๆที่ก็ถือว่าไปเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นมุดหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองด้วยเหมือนกันนะครับ
2: เราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะคะแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะอย่าให้เสียชื่อค่ะ
1: ครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมตัวส่งต่อให้กับข่าวพัก7โมงเช้านะครับคุณชลธรกับคุณคณิษฐารอเราอยู่แล้ววันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี
3: ้ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี
2: ้นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่